0: สวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับและในช่วงเวลาเพลงฮิตมหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยนะครับ2เพลงต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตนะครับนะฮะ20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับโดยอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับเพชรคทาวุฒนะครับก็ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตอยู่นะครับนะฮะก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่เป็นแฟนคลับเพชรคทาวุฒก็ยังตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าเพลงนี้จะขึ้นหรือเพลงนี้จะลงนะครับนะฮะกับมหานครทีมได้นะครับแล้วก็เจ้านางเอ๋ยนะครับเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงล่าสุดอยู่ในฮิตที่19ในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันนะครับฟังเพลงจากน้องน้าทุกดีศรีวิชัยเหมือนเรียกเป็นน้องเลยนะฮะรำวงคนละครึ่งนะครับปกติน้าเขาจะออกมาในแนวแบบหวานๆนะครับแต่วันนี้เขาจะชวนทุกท่านเนี่ยไปรำวงนะครับนะฮะคนละครึ่งเข้ากับโครงการคนละครึ่งพาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะฮะลองฟังกันดูนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานครครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับรอรัก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับในข่าวสดวันนี้พาดหัวเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมีการจับฉลากจับเบอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชาวกรุงเทพก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรนี่คึกคักเลยเท่าที่ตามข่าวนะครับนะฮะก็ไปติดตามดูว่าไอ้ใครได้เบอร์ไหนจะเลือกพรรคใครค่อยๆดูนโยบายกันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวสดออกมาเตือนฝนตกหนักใน71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมรสุมนี่ซัดถึงวันที่1มิถุนายนนะครับปภ.ก็ระดมทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับในการช่วยอพยพทันทีครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆในหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของ3ข้อหาครับผอ.เมาชนจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับนะฮะแบบเป็นเรื่องของการแสดงความเสียใจนะครับของปปช.นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับนอกนั้นก็มีประเด็นการเยือนของผู้นำเวียดนามนะครับบอกว่าไทยเวียดนามบอกปึ๊ก50ปีนะครับท่านนายกท่านก็พูดคุยกับนะฮะผู้นำทางเวียดนามนะครับ4 MOU เรื่องของการค้าความมั่นคงสันติภาพร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะบอกฉลุยเลยนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับแล้วก็เรื่องหอการค้านะครับในการดึงธุรกิจท้องถิ่น SME นะครับมีการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีในการระดมฟื้นนะฮะเศรษฐกิจนะครับ10มิถุนายนนี้นะครับเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆอีกเยอะเลยนะครับในไทยรัฐนะครับแน่นอนเลือกตั้งผู้ว่าก็เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับนะฮะรักใครชอบใครนะฮะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมก็มีนะครับนะฮะเป็นประเด็นรองลงมาเรื่องของอิหร่านนะครับในการซัดจรวดใส่ฐานอเมริกาในคูเวตด้วยนะครับมีการตอบโต้กันเดือดนะครับในขณะที่โดนถูกถล่มนะครับอิสราเอลก็ยกพลใหญ่เลยนะครับในการรุกเรบานอนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านในไทยรัฐดูนะครับวันนี้เช้าวันนี้แล้วก็เรื่องของสว.ทำหนังสือขอพบท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับปมเลือกสสร.นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้อนรับประธานที่เวียดนามนะครับนะฮะหุ้นส่วนผลักดันเรื่องเศรษฐกิจนะครับในขณะที่เดลินิวนะครับบอกว่าผลสอบชิโนไทยไร้ผิดนะครับถนนซุดที่วชรพยาบาลนะครับโทษทุกทางยกเว้นผู้รับเหมานะครับเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกนะครับท่านรัฐมนตรีก็กลัวถูกฟ้องนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับที่มีการได้เบอร์กันเรียบร้อยนะครับก็คึกคักนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ IRGC นะครับในการยิงเรือสหรัฐอเมริกานะครับในการเตือนห้ามผ่านฮอร์มูซอีกแล้วนะครับอิหร่านแค้นโจมตีนะครับขีปนาวุธในการซัดโต้คืนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านบริหารของปปช.ก็เมาชนไรเดอร์ด้วยนะครับก็เป็นประเด็นในเดลินิวส์ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นในกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าไทยเวียดนามระอุดึงลงทุนนะครับชูสถานะพันธมิตรนะครับบนสถานการณ์แข่ง FDI นะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ3ผู้นำเศรษฐกิจไทยผ่าทางรอดประเทศนะครับผลักดันเครื่องยนต์ใหม่ AIฝ่าวิกฤตด้วยนะครับนะฮะหลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับในวันศุกร์แห่งชาติกับผมวาสุเวชัญญานะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกาเท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา24นาฬิกาสามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา22นาฬิกาสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
5: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียงตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคก ที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัตรระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินบงหนองแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับ2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับนางฟ้าทรงกรดชามานะครับพี่หนูมิเตอร์ครับหนอนผีเสื้อ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับอยากฟังเพลงไหนจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลง History นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับยกมาทั้งสวนไอสรัญญูครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: บักแตงโมวงฮันแนล2เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: แตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอมปาดเหลือตาย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยครับวัยวัยว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะชวนชาวลูกทุ่งมหานครนะครับไปร่วมบุญนะฮะเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับน้องๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองปักพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณศิลปินจิตอาสาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปพัสสุพัฒน์โจโจ้โดมิเนนต์นะครับปีเตอร์45จอยบียอนนะครับนะฮะผมก็ไปเฮียมีก็ไปนะครับพิมพ์ดามหานครนะครับนะฮะงานก็จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับเราจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับนะฮะแล้วก็มีไอศกรีมนะครับแล้วก็มีขนมโดนัทด้วยนะครับให้กับเด็กๆด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านของกระพงที่ตำบลเขาบายสีอำ

0: เผื่อท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะไปเจอกันให้ได้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25 MHz นะครับไปแบ่งปันน้ำใจที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงด้วยนะครับที่ตำบลขาวใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครสนใจจะเดินทางไปนะครับนะฮะในวันหยุดยาวเผื่อได้ไปพักผ่อนกันด้วยนะครับก็ติดต่อน้องเมย์มาที่หลังไมค์ได้นะครับ022481366นะครับ0224813366ครับขอบคุณคุณหมอโอชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับและคลองตันเภสัชด้วยสำหรับการสับสนสีนะฮะในการทาอาคารนะครับให้กับโรงเรียนด้วย Power Stainless Steel นะครับนะฮะสำหรับนะฮะชั้นวางสเตนเลสนะครับในครัวให้กับเด็กๆด้วยนะครับบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะแล้วก็พี่หมีพี่จับด้วยนะฮะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กระสาซอย5นะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มกับบางปลานะครับลูกชิ้นโดยเจ๊สีสามโคปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะครับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรดนะครับใครอยากเพิ่มเติมนะครับสิ่งลานพลาน้อยให้กับเด็กๆนะครับนะฮะลองติดต่อประสานมาทางน้องเมย์ได้นะครับที่02-248-1366นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: น้องๆจะได้นะครับสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายนะครับจอยบียอนแล้วก็ท็อปพัทสุภัทด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับศิลปินจิตอาสาที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับเราด้วยนะครับส่วนเพลงนะครับช้างเผือกพรุ่งนี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับติดตามผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเคนซันตาได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมเลือกเอาเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนะฮะประเทศมาเลเซียมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: ดิกิปุตรีครับนะฮะเพลงจากมาเลเซียนะครับ

พี่โจโจ้เดมิแนนนะครับวันอาทิตย์นี้ได้สนุกสนานกับพี่โจโจ้เดมิแนนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหลายๆสายด้วยนะครับคุณนิดอยู่ปราณบุรีคุณหมูอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับตราดนะไม่แน่ใจว่าอากาศร้อนหรือเปล่านะฮะคุณไผ่อยู่ประจวบคุณหนิงสิงห์บุรีด้วยนะครับ

ศิลปินนักจัดรายการจิตอาสานะครับที่ไปร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยนะครับไปร่วมมอบความบันเทิงนะครับให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับพิมดานะครับเดี๋ยวมาหลัง10 โมงนะครับ

จอยบิยอนนะครับหนึ่งในศิลปินจิตอาสานอกนั้นก็จะมีท็อปปัสสุพัฒน์นะครับซึ่งเมื่อวานก็เล่นไปนะครับพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายนะครับนะฮะก็จะไปมอบความบันเทิงให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงด้วยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับไปเจอกันให้ได้นะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้เป็นมวยแทนอีกแล้วครับท่านนะส่งกำลังใจให้ผมด้วยว่าจะร้องจนครบเพลงหรือเปล่านะครับถ้าใครจำเพลงนี้ได้ช่วยผมร้องด้วยนะ

พอประมาณพอได้อยู่เนาะขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตส่งใน Facebook Fanpage นิดนึงนะ JLTM FM 95นะครับก็พอได้อยู่นะก็เป็นมวยแทนนะครับสำหรับวันศุกร์แห่งชาติก่อนวันหยุดยาวนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะบอกว่าวันนี้อุ้มจะร้องเพลงอะไรอุ้มมันไม่มามันหนีไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะฮะก็นะเดี๋ยววันจันทร์ได้เจอกับอุ้มแน่ๆนะครับช่วงเวลาปิดท้ายนะครับช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นเนี่ยมาลุ้นกันนะครับว่าตัวจริงเสียงจริงเขาจะร้องเพลงอะไรนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับพี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวสักครู่นะครับพิมพ์ดาวมหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับพรุ่งนี้ผมดูแลคุณผู้ฟังใหม่ในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับกับอาจารย์ไมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตดีๆนะครับจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับวัดยานสังวรารามอยู่ที่ชลบุรีนะครับสัตหีบนะครับท่านบอกว่าถ้ามองความตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีเครื่องเตือนสติให้คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะครับ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุด
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: เป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตทาง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสังลานะครับมีความสุขกันสมวันนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Prideจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีย์มุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นก็เงินเดือนออกกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่ออกหรืออะไรยังไงหรือออกแล้วหมดแล้วนะคะสามารถส่งเข้ามาบอกกันได้พูดคุยเมามอยกันได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์กันอยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยค่ะเข้ามาแซวกันได้มาพูดคุยเมามอยช่องทางนี้กันได้นะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะบุษบาจากเมนทอนบุรุษนักรักจากบุกสุภการและละหมาดอารมณ์นะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่รีโปรดิวส์นะคะในปี2025จากอาจารย์ไข่มลิหัวหน้านั่นเองค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันอาทิตย์นี้แล้วล่ะนะเป็นวันที่ครบรอบพอดิบพอดีเลยจริงๆแล้วคลื่นของเราเนี่ยครบรอบกันวันที่1มิถุนายนนะคะแต่ว่าเราก็จะไปจัดงานกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะไปมอบความสุขนะมอบของมอบอาหารกลางวันนะคะรวมไปถึงเสียงเพลงให้กับน้องๆเนาะที่บ้านคลองกระพงนะคะตำบลท่าใหม่นะคะอำเภอใช่ไหมอำเภอเดี๋ยวนะแป๊บนึงสับสนนะคะที่บ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มาพร้อมหรือยังคะวันนี้เนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะสามารถขอเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะหลายๆช่องทางเลยคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงมาได้ค่ะส่งคะแนนกันมานะคะให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะ Facebook Live ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเข้ามากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟมาเลยละกันทักทายกันด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกปีนี้ไม่ได้ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเนาะพี่กฤชมนแก้วเรือนนะคะแล้วก็ยังมีแม่พินทวีโภคนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่มารีกิตทวีพี่ปูรัตนพันธ์แม่อ้อยพี่ออยนะคะพี่รุ่งค่ะไปด้วยค่ะปุ้นปูนนะคะและยังมีพี่สมยศแก้วเปงพี่ป๊อปนะรู้ยังพี่ตานะคะบอกมาแล้วกลัวตกขบวนค่ะนี่พี่ตารีบมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่โสพินก็มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรัสวราพุทธด้วยนะคะพี่สมบัติคลองท่อมบอกสลมัดฮารีระยอครับน้องพิมดานี่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฮารีระยอเนาะของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชลีด้วยค่ะพี่ชลีวงจันทร์นะคะพี่มาลีทักทายกันแล้วพี่ปรีดาบอกว่าตราดฝนตกอีกแล้วครับนี่ช่วงนี้นะคะภาคตะวันออกเนาะมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ฝนตกยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่บ้านอยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลเนี่ยนะต้องคอยดูด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมยศแก้วเป่งทักทายแล้วนะคะพี่ออยบอกวันนี้ฟังไปอบขนมเค้กกล้วยหอมไปค่ะอุ้ยอบขนมเค้กทานเองด้วยนะคะเก่งมากเลยนะขนมนี่เป็นอะไรเบเกอรี่นี่เป็นอะไรที่ทานยากที่ทำยากมากๆเลยแล้วก็มันต้องมีเครื่องด้วยเนาะนะคะถ้าไม่มีเครื่องอบนี่ทำไม่ได้นะคะบางอ้วนแมคโครสวัสดีด้วยค่ะพี่พีระเดชดีกังนะคะชิดนายหน่อยครับชิดนายหน่อยครับรถไฟเต็มเข้าไม่ได้พี่พีเขาบอกมาฝากบอกมาคุณผู้ฟังพี่เกินไกรกิจลาดด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เทวีพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่กฤชมนแก้วเรืองทักทายแล้วเนาะพี่พิทักษ์ค่ะแม่ค้าชาบูนะคะผักแม่ค้าของสดตลาดช้อนทองครับรายงานตัวครับผมนะคะโอ้พี่พิทักษ์ขายผักเหรอคะใช่ไหมเป็นผักเอาไว้สำหรับทำชาบูแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจพี่พิมมาแบบนี้นะคะเดาเอาเองนะคะแล้วก็ยังมีพี่ Power D-Max ด้วยพี่สาวคำเจ้าบอกมารอขึ้นรถไฟตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเจ้านะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มาแล้วนะคะพี่พัชราสุขล้วนด้วยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่านนทบุรีอากาศดีดีรายงานตัวจ้าโอ้ดีดีแบบเสียงสูงอันนี้คือยังไงคือโกหกหรือเปล่าหรือเรื่องจริงหรือประชดหรืออะไรพี่สวัส

แล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะเชฟพงเจนีนะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ยังมีพี่ซับในดินสินในน้ำด้วยค่ะนะคะมีพี่แสงเดือนแถลงการนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่บัวขาวทองสียายนาอาหารตามสั่งพี่สันทัศน์ค่ะนะคะแล้วก็พี่กล้วยชูภัยแล้วทักทายกันหรือยังนะยายนาทักทายแล้วเนาะพี่นิสาบอกรอด้วยค่ะพี่สังเวียนบอกฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะพี่ธีรพงษ์พึ่งบารมีนะคะพี่สุรยุสุรยุทธมิถุมาแล้วกราบอุ้ยนี่ชื่อเขาเยอะมากเลยนะคนคนนี้เนี่ยทั้งยุทธสมานทั้งสุรยุทธทั้งมิถุอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะพี่ออยบอกว่ารังสิตร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่กัญญานัทด้วยค่ะนะคะพี่นารีพรมรายพี่เทพยาผู้ปราบมารพี่เฉลียวพลอยวิเศษนะคะแล้วก็มีใครอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่มารุตผู้แสนสะอาดค่ะพี่ลิสาโรซาบอกมาค่ะมาค่ะนะคะพี่นารีพรมรายก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะดูซิเช็คก่อนมีใครตกรถไฟกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อว่าจะเรียกไม่ครบนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกว่าวันนี้ครึ้มๆเจ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดลำปางเนาะแล้วก็ยังมีพี่พิจิตด้วยนะคะพี่พิจิตพลขันนะมีใครอีกไหมนะคะเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันแล้วเรียบร้อยหรือยังพี่อัญชลีธรรมาพิรมคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วล่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะพี่อัญชลีทักทายกันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนนะพี่บัวขาวทองสีบอกพี่บัวขาวไม่ได้ตกรถไฟนะคะน้องพิมดาแต่ว่าพี่บัวขาวตกหลุมรักน้องพิมดาค่ะอุ้ยเนี่ยคุณผู้ฟังน่ารักอย่างเงี้ยนะเราก็อยากมาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยๆก็เพราะแบบนี้แหละนะคะเอาล่ะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อด้วยนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะอู้ยังสิเรายังไม่ได้เล่าเรื่องกันเลยสินเนาะพิมดามาเล่าจะเปิดเพลงซะแล้วคุณผู้ฟังนะคะหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะคิดว่าฉากปลอมตัวด้วยหน้ากากแบบในหนังสายลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมามันไม่มีจริงหรอกแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมในปี2010เนี่ยนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะสามารถทำได้จริงๆค่ะแล้วก็เกือบที่จะหลุดรอดข้ามประเทศสำเร็จนะคะย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2010นะคะเที่ยวบินของแอร์แคนาดาค่ะจากฮ่องกงนะคะสู่แวนคูเวอร์นะคะประเทศแคนาดามีผู้โดยสารชายสูงอายุผิวขาวคนหนึ่งค่ะเขาขึ้นเครื่องตามปกติเลยแล้วก็ไม่มีใครสงสัยอะไรด้วยนะคะเขาก็สวมแว่นใส่หมวกนะคะเสื้อแคดิแกนแล้วก็ดูเหมือนชายชราทั่วไปแต่ระหว่างเที่ยวบินค่ะลูกเรือนี่เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกตินะคะชายชราคนนั้นนะคะเขาเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนจะออกมาและกลายเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียแทนโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวให้น้องรถไม่ขึ้นรูปปิ้งนี่ค่ะตอนแรกนะคะชายชราด้านซ้ายมือในรูปเนี่ยนะคะเขาเดินขึ้นเครื่องบินปกติเลยแล้วระหว่างที่อยู่บนเที่ยวบินเนี่ยนะคะเขาก็ไปเข้าห้องน้ำและอยู่ดีๆออกมากลายเป็นชายหนุ่มนะคะด้านขวามือนะเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียนะคะภายหลังเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาพบว่าเขาใช้หน้ากากซิลิโคนสมจริงระดับฮอลลีวูดค่ะปลอมตัวเป็นชายชราผิวขาวนะคะเพื่อที่จะเดินทางข้ามประเทศซึ่งหน้ากากดังกล่าวด้านซ้ายมือเนี่ยนะด้านซ้ายมือที่เป็นชายชรานี่คือหน้ากากนะคุณผู้ฟังหน้ากากดังกล่าวมีรายละเอียดทั้งริ้วรอยสีผิวและรูปหน้าจนสามารถผ่านด่านตรวจและขึ้นเครื่องบินได้จริงเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีขบวนการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังด้วยโดยต่อมาเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบพาคนเข้าเมืองถูกจับกุมในฮ่องกงด้วยนะคะหลังจากที่เครื่องลงจอดที่แคนาดาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบหน้ากากพบเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ปลอมตัวในสัมภาระของเขาซึ่งก็จะมีรายงานว่าพวกเขาให้ชายคนนี้เนี่ยลองสวมหน้ากากอีกครั้งด้วยนะคะและผลที่ทำให้หลายคนอึ้งทึ่งเสียวไปเลยเพราะว่าเมื่อสวมชุดครบแล้วเรียบร้อย
เขาดูเหมือนชายชราผิวขาวจริงๆด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่ามันเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีการปลอมตัวในยุคนั้นเนี่ยนะคะพัฒนาไปไกลกว่าที่คนทั่วไปคิดมากนี่ขนาดปี2010นะคุณผู้ฟังยังสามารถปลอมตัวแล้วแอบขึ้นเครื่องบินแบบเนียนๆแบบนี้ได้ถ้าเกิดเป็นปีนี้ล่ะที่ตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากแล้วเป็นยุคของ AI แล้วเนี่ยนะคะปี2025แล้วนะคะมันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาทำความรู้จักกับเรานะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียนี้เราต้องเอะไว้ก่อนแล้วนะว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่านี่ขนาดเห็นกันแบบตัวจริงตัวเป็นเขายังปลอมตัวกันได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการปลอมตัวคำถามวันนี้เลยละกันถามกันเล่นเล่นๆขำๆสนุกๆ นะคะถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้บนโลกนี้ได้หนึ่งคนคุณอยากปลอมตัวเป็นใครขำๆสนุกๆ นะคะแล้วก็เพราะอะไรมาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังตอบคำถามแบบนี้นะคะมาได้เลยนะทาง Facebook Live คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ใครคำตอบโดนใจนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้กับน้องรถเมย์คนเก่งได้เลยค่ะ

0: พลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์นะคะครั้งนี้เนี่ยพี่โจอี้ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการด้วยนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนขอเพลงนี้กันมาหลายวันแล้วนะขอกันเข้ามาเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะจะได้ติดชาร์ตกับเขาบ้างหรือเปล่าเนาะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: Sigh till you die
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: อร่อยโดนใจ
4: ท
3: ัก
4: ทายหน
3: ึ่
4: งสายหน
3: ้
4: าใหม่สวัสดีค่ะ
3: อร่อยโดนใจ
0: พี่ปัญญาฮัลโหลพี่ปัญญารบกวนเบาเสียงวิทยุหน่อยได้ไหมคะ
5: สวัสดีครับ
0: ปิดเสียงแล้วนะคะอู้ไม่งั้นมันก็จะตีกันเนาะพี่ปัญญาเนาะ
5: ครับ
0: พี่ปัญญาโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
5: ฮัลโหลครับ
0: พี่ปัญญาโทรจากที่ไหนคะ
5: ผมโทรมาจากประจวบครับประจวบฮะ
0: อยู่อำเภออะไรคะ
5: อยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองทำไร่อยู่ประจวบนะทำสวนทำไร่อยู่ประจวบครับ
0: เหรอพี่ปัญญาทำสวนทำไร่อะไรคะ
5: ผมทำไร่กล้วยครับไร่กล้วยทำไม่สี่ไร่แล้วก็ไร่มะพร้าวพันใหญ่นะ
0: แบบว่าต้นสูงๆอย่าง
5: น
0: ี้เหรอ
5: ครับต้นสูงๆใหญ่ๆเป็นมะพร้าวใหญ่นะครับเป็นมะพร้าวแกงนะฮะ
0: เอาไว้ทำอะไรนะมะพร้าวแบบนี
5: ้ก็มะพร้าวเอาไว้เขาจะซื้อไปเข้าโรงงาน
0: มะพร้าวน้ำหอม
5: โรงงานทำเป็นน้ำกะทินะครับน้ำกะทิ
0: เอาหรอเป็นน้ำกะทิเหรอคะ
5: ครับน้ำกะทิที่โรงงานเขารับซื้อนะครับอยู่ในมะพร้าวทับสแกร์นะแต่มะพร้าวใหญ่มะพร้าวทับสแกร์ยี่ห้อทับสแกร์นะ
0: เหรอคือเป็นยี่ห้อ
5: ทำไร่กล้วยครับ
0: เป็นบริษัทเป็นโรงงานที่เราส่งไปใช่ไหมทับสแกร์
5: ครับครับส่วนแม่พ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อครับ
0: ค่ะ
5: มาซื้อในส่วนนะเขาจะส่งโรงงานอีกทีครับ
0: เนาะเพราะว่าพิมดาเคยเห็นมะพร้าวเนี่ยจริงๆมันเป็นหลายมีหลายแบบมีมะพร้าวที่เอาไว้แบบขายน้ำขายเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอะไรเงี้ยแล
5: ้
0: ว
5: ก็มะพร้าวกะทิเขาจะทำมะพร้าวทำมะพร้าวขาวเขาจะซื้อไปปอกเปลือกแล้วว่าทำเป็นมะพร้าวขาวก่อนฮะเขาลอกเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ไปบีบเป็นน้ำกะทินะครับ
0: อันนี้คือมะพร้าวกะทิอย่างงี้ใช่ไหมคะ
5: คราวนี้ผมก็ฟังอยู่ประจำก่อนผมขับรถกันแล้วเลิกมาอยู่ในไร่อยู่กับแม
0: ่ล่ะอยู่กับแม่สองคน
5: เห็นว่าฟังว่าจะขอฟังเพลงทักเพลงชายผลเดินหกเทนั้นทางชื่ออะไรก็บอกไม่มีเอ้
0: จะพี่ของพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ใช่ไหมฝนเดือน6อยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมตอนแรก
5: ครับนั่นชอบมากครับ
0: เพราะว่า
5: ขอให้เปิดทุกวันยิ่งดี
0: เหรอได้เดี๋ยวยังไงหาจังหวะเปิดให้วันอื่นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเปิดเพลงของพี่โจอี้ภูวสิทธิ์เพลงหม้อหุงข้าวไปเลยนี่เพลงใหม่ล่าสุดของพี่โจอี้เลยนะก็เลยแบบ
5: ผมฟังอยู่นะเพิ่งเปิดเนี่ย
0: เนาะเราแบบขอใจตรงกันนะเราอ่ะขอกัน
5: แล้วก็เพลงนี้เพลงขอให้เปิดทุกวันยิ่งดี
0: เพลงอะไรคะ
5: ซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยใส่ไร
0: ่เพลงอะไรอ่ะซื้อปุ๋ยใส่ไร่เหรอได้เดี๋ยวลองดูนะคะเป็นของใครคะเพลงนี
5: ้ครับ
0: ซื้อปุ๋ยใส่ไร่นี่ของใครอ
5: ่
0: ะ
5: ครับก็ไอ้เพลงที่มาซื้อปุ๋ยนะคือใครร้องนะ
0: เดี๋ยวลองไปหาดูนะเดี๋ยวหนูไปหาให้เนาะ
5: ครับผมคร
0: ับ นะคะแล้ววันนี้จริงๆแล้วอยากขอเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรคะถ้าไม่มีฝนเดือน6
5: ก็ถ้าไม่มีฝนทั้งหกก็ไม้สิครับไม้พระลมพรผมก็ชอบมากครับไม้เพลงอะไรก็ได้ฮะ
0: ได้เลยแต่เมื่อกี้ขอกับน้องรถเมย์ไว้ว่าขอจองเป็นแรงใจใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: นะเพลงนี้ก็ได้เนาะ
5: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้อะไรอ่ะผมพูดไม่ค่อยถูกกับน้องหมายอยู
0: ่
5: ให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนที่ฟังอยู่ในนั้นนะฟังอยู
0: ่ได้เลย
5: อะไรเจอะไรก็ว่ากันไปครับผมก็พูดไม่ถูก
0: พี่ปัญญานี่เป็นน้องใหม่นี่หมายความว่าไม่เคยโทรมาเลยนี่คือครั้งแรกที่โทรหน้าใหม่
5: เพิ่งจะวันนี้เพิ่งมันว่างๆแล้วก็จะไปญาติไม่ญาติตายด้วยที่เพชรบุรี
0: ก็เลย
5: วันนี้ว่างๆเลยกดไปเซลด้วย
0: ลองกดมาดูแล้วดันติดซะด้วย
5: ครับ
0: นี่นะคะแปลว่าวันนี้คืออ
5: ยากจะโทรตั้งนานแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันรอญาติอยู
0: ่รอญาติอยู่ใช่ไหม
5: จะไปเพชรบุรีญาติพี่ชายแม่เขาตาย
0: จังหวะได้พอดีเลยใช่ไหมคะจังหวะว่างๆเนาะพี่ปัญญาคือผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะคราวนี้เพราะว่าหลายๆคนเขาบอกโทรยากจังเลยโทรไม่ค่อยติดนี่พี่ปัญญานี้โทรติดหน้าใหม่แล้วเป็นน้องใหม่ซะด้วยนะคะวันนี้โชคดีทั้งวันเลยนะพี่ปัญญานะขอให้โชคดีทั้งวันเลยนะคะเนาะ อ้าวพี่ปัญญาหายไปไหนกลับมาก่อนมีความสุขมากๆกันละกันนะคะสายตัดไปซะแล้วนะคะสงสัยญาติมาตามแล้วล่ะเนาะนะคะไม่เป็นไรเอาล่ะพี่ปัญญาเขาขอเพลงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดเพลงนี้ให้กับพี่ปัญญาเลยกันละกันเนาะ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะแล้วก็ขอบคุณย้อนกลับไปในช่องของฮิตมาราธอนเมื่อสักครู่ด้วยนะคะขอขอบคุณเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมและวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ล้ำน้ำกันจะก่อนละกันค่ะ

0: เสียงร้องจากพี่สาวสุดน่ารักของเรานั่นเองพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้หาหยิบมาฝากกันเนาะอีสานลำเพลินนะคะจากงานมหกรรมความสุขช็อปชิมโชว์ค่ะจัดเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2557นู่นแน่นะคะที่ลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะนะคะกับเรื่องราวของ FM 100.5 นะคะ MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale นะคะสองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรนะคะสู่ราชธานีศรีอยุธยาค่ะ3วัน2คืนกันเลยทีเดียวนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ด VIP ค่ะได้พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนค่ะที่เบอร์0944803076 0943966649และ086 825-1444 นะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยพิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันเนาะเป็นเพลงที่มีขอเข้ามาทางหลังไมค์พี่จิ๋ว8ริ้วนะคะจัดให้เลยนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366ค่ะโทรมาจองสายก็ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะฮึบฮึบวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้คุณผู้ฟังก็ขอเพลงเป็นใจแล้วเกินเพลงเร็วๆสนุกๆ นะคะทิ้งท้ายกันด้วยสาวระวงจากกระท้อนชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,640,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปี 7,200,000 รายและกลุ่มอายุ 21-30 ปี 4,700,000 รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
5: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ1,000บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำ เข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษฐ์หรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะเราอย่ารอช้าเลยเราทักทายเขากันก่อนพี่ตู๊ดนะคะสวัสดีพี่ตู๊ดด้วยนะคะสงสัยเราจะให้เขารอนานเกินไปนี่ขนาดเรารีบแล้วนะเราบอกว่าเรารีบทักทายเขากันก่อนเขายังไม่อยู่รอเราเลยคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องรถเมย์คนเก่งนะคะติดต่อกลับไปนะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีนะคะที่คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีสายโทรกลับไปรับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ถือสายรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวพิมดามาใจเย็นๆนะทุกคนนะนะคะเอาล่ะค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟเช่นเดียวกันทักทายรายงานตัวไว้ได้เลยทาง LTM FM 95 Fanpage ตอนนี้เขามารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล Good morning สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรเอ่ยพี่หนิงหรือเปล่าพี่หนิงฮัลโหล
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: มาแล้วพี่หนิงมาแล้วได้ยินเสียงแล้วพี่หนิงหายไปไหนมาเนี่ยพี่หนิงหายไปไหนมาเนี่ยพี่หนิงได้ยินเสียงพิมดาหรือเปล่าคะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ได้ยินอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ปิดวิทยุค
1: ่
2: ะ
1: ไปปิดวิทยุมาใช่ไหมกลับมาแล้วตอนนี้นะคะพี่หนิงโทรมาจากที่ไหนคะ
2: จากสิงห์บุรีค่ะ
1: สิงห์บุรีใช่ไหมคะพี่หนิงทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะ
1: ไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะพักผ่อนอยู่นะเนาะอยู่บ้านเนาะ
2: ค่ะ
1: สิงห์บุรีอากาศเป็นยังไงตอนนี
2: ้ร้อนมากเลยพี
1: ่ร้อนมากเลยใช่ไหมพี่หนิงอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอบางระจันค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบางระจันแปลว่าเรานี่เลือดนักสู้อยู่บ้านคนเดียวหรอหรืออยู่กับใครคะ
2: อยู่กับแม่แต่นี่แม่ไปทำงานค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคุณแม่ไปทำงานนะคะแล้วก็พี่หนิงอยู่บ้านตอนนี้ใช่ไหมว่าไงลูกน้องหนิงไม่พี่แล้วนะเริ่มเรียกน้องละน้องหนิงหนูทำอะไรอยู่ลูก
2: เปล่าค่ะ
1: น้องหนิงนี่พี่หนิงนี่อายุเท่าไหร่ถามได้ไหมเนี่ย
2: เปล่าค
1: ่
2: ะ
1: เปล่าค่ะอายุเท่าไหร่เปล่าค่ะว่าสั้นนะคะคือยังเด็กอยู่หรือเปล่าหรือว่าโตแล้วเราอยู่ในวัยไหนวัยรุ่นหรือว่ายังไงวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยไหนคะฮะรู้ละพี่หนิงฟังจากวิทยุ
2: หมดแล้ว
1: พี่หนิงอ่ะฟังจากวิทยุไงแล้วทีนี้เสียงมันสะท้อนวิทยุมันจะช้ากว่าในโทรศัพท์พี่หนิงก็เลยจะตอบช้านิดนึง
2: วิทยุอยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: เออปิดวิทยุก่อนได้ไหมพี่หนิงปิดวิทยุแป๊บหนึ่งได้ปะ
2: หนูไอ้ตอนนี้หนูไอ้เจ็บใจอะมือหนูไม่ค่อยด
1: ีอ๋อไม่ค่อยสบายใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: คือแบบไอ้เส้นเอ็นนะคะ
1: ค่ะเส้นเอ็นไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่อยสบายเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ไอสมศรีของยิ่งยงนะคะ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่หนิงนะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาได้ไหมคะ
2: ค่ะ
1: พูดตามก่อนนะขอขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนสิพูดตามก่อนขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: อะไรนะ
1: น้ำจิ้มน้ำจิ้ม
2: หนูไม่ค่อยได้ยินนะพี
1: ่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมดาพูดให้ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนี่จริงๆแล้วพี่หนิงต้องพูดนะนะคะไม่เป็นไรขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะมีความสุขกับวันพักผ่อนเนาะพี่หนิงเน
2: า
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาล่ะนะคะพี่หนิงขอเพลงสมศรีมานะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันไปลุ้นกันแล้วก็ลองทายมาดูซิว่าพิมดาเนี่ยทายใจกันดูดิพิมดาจะเลือกพาเรทเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดว่าหัวขบวนมาแบบนี้

0: ปิดท้ายเศร้าเฉยเลยอะคุณผู้ฟังพาเรทชุดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งอะเนาะที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ขายบริการนะคะผู้หญิงก็อาจจะมีความจำเป็นเนาะในเรื่องของเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เลยไปทำอาชีพนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคนที่รักเขาอยู่นะนะคะอย่างเพลงสมศรี1992จากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลับมาเธอสีนี้มาด้วยกันใช่ไหมเขาก็ยังแบบยังรักยังรอเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่ทุกอาชีพก็จะมีคุณค่าในตัวของตัวเองเนาะนะคะสำหรับพาเรทชุดนี้เริ่มต้นกันที่สมศรี1992จากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะหญิงขายตัวนะคะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก้อยพรพิมลค่ะถึงชั่วก็รักนะคะจากพี่สายยันสัญญาและปิดท้ายกันด้วยแม่สายจากคาราบาวนะคะหลายๆคนถูกใจพาเรทชุดนี้เนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิบห้า
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะยังอยู่กับพิมดามหานครดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะหรืออยากจะทักทายกันหลายๆช่องทางเลยนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะ SMS 4689400นะคะช่องทางนี้สามารถส่งเพลงเข้ามานะคะเพื่อที่จะเชียร์ศิลปินคนที่คุณรักได้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะแล้วก็ทางช่องต๊อกต๊อกของพิมดาเองนะคะก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะคะหลายๆช่องทางเลยคุณผู้ฟังตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่รายงานตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรถไฟมาแล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่จิ๋ว8ริ้วพี่เน่งบึงกลุ่มย่าไปภูประจวบป้าแป๋วลัดกระบังนุ่ม935เพชรบุรีประเสริฐพี่ประเสริฐเมืองนนท์พี่บ่าวสุราษฎร์ป้ากิ่งบางปะกงพี่ปู่บางพระเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทาง Facebook Live กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่นิสานะคะบอกว่าอุ้ยแวะไป TikTok มาแล้วก็ตอนนี้วิ่งมาขึ้นรถไฟอีกนะคะอุ้ยหลายช่องทางเลยนะคะพี่นิสานะแม่อ้อยพี่ออยรังสิตยังอยู่นะคะพี่ปรีชาผลสุขพี่มาลีกิตทวีนะคะแล้วก็พี่ยูนิคด้วยพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากครับนะคะพี่พิพัฒน์นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนครับด้วยนะคะแปลว่าเมื่อกี้ฟังจากพาเรทเมื่อกี้แน่ๆเลยนะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่นะคะพี่ตีสวัสดีค่ะคุณแม่ทันวิชาบอกพาเรทชุดนี้เพราะมากๆนะคะพี่พิพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชันทิปอัชนาทิปนะคะพี่เม้งพี่เม้งรถการ์ดนะคะพี่เทพพยาผู้ปราบมารนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะแป๊บนึงพี่สีมาแถมจรัสพี่สาวคำเจ้าบอกพร้อมแล้วเจ้าพี่รันเริญนะคะแล้วก็พี่ยิ้มเรืองศรีบอกรอด้วยพี่เทพพยาผู้ปราบมารพี่เดทักสุรินดีเซลนะคะพี่ออยบอกว่าขบวนที่2พร้อมเดินทางแล้วค่ะพี่แสงเดือนบอกมาแล้วค่ะมารอขึ้นรถไฟไปกินข้าวเที่ยงค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธสมานคณีบอกมิถุอยู่กับผมนะคะมีพี่ประเสริฐด้วยพี่ชินจังจอมแก่นด้วยพี่พันลินเหรอใช่ไหมคะคุณพี่พันลินเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็น้องพิมดาพี่บัวขาวก็ยังอยู่จ้านะคะพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะพี่สีมาแถมจรัสเนาะแล้วก็พี่อะไรน้องมังกรนะคะน้องมังกรขออนุญาตก๊อปปี้คำตอบน้องมังกรก่อนนะคะสามารถตอบคำถามได้ด้วยเหมือนกันนะคะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณปลอมตัวได้นะคะคุณอยากจะปลอมตัวเป็น ใครนะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็มีพี่ลิซ่าโรซ่ามาค่ะนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สีมาแถมจรัสทักทายไปแล้วพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่ณรงค์ยินดีบอกว่าชมอยู่นครซี่นะคะพี่ขวัญเรือนไปด้วยจ้าพี่ขวัญเรือนบอกมาพี่บัญชาสิมมาด้วยนะคะมากันได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายกันนะคะตอนนี้รอคุณผู้ฟังอยู่รถไฟกำลังจอดรออยู่นะคะทางช่อง TikTok ด้วยนะคะน้องฟ้าสายพี่สุปกรณ์ทีประเสริฐด้วยนะคะขอเพลงกันเข้ามานะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยเข้ามาทางช่องทางนี้ค่ะนะคะพี่กิกกี้ด้วยนะคะพี่กิกกี้บอกว่าฟังไปก็นวดไปอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะตอนนี้กำลังจะนวดคนที่2แล้วค่ะคุณพิมดานะมาทักทายนะคะก็แปลว่าพี่กิกกี้เนี่ยนะคะเป็นหมอแน่ๆเลยหมอนวดใช่มั้ยนะคะก็วันนี้ขอให้มีลูกค้าเยอะๆก็แล้วกันเนาะพี่ขวัญเรือนบอกทันหรือเปล่าทันค่ะพี่ขวัญเรือนนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มด้วยฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วไม่มีเวลาทักเลยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยยังอยู่นะคะพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีพี่เอสเบเกอรี่ด้วยนะคะพี่เอสเขาบอกว่าเขาเข้ามาทักทายพิมดาแล้วนะแต่พิมดาก็ไม่เรียกเขาขึ้นรถไฟสักทีเลยนะคะนะเรียกแล้วนะพี่เอสนะอันนี้คือเรียกย้อนหลังนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เห็นตอนแบบไม่ได้เห็นแบบเรียลไทม์นะคะพี่ขวัญเรือนบอกว่ากินข้าวอยู่นี่รีบวิ่งเลยนะเนี่ยกลัวตกขบวนนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่ารับชมอยู่จากทางหนองบัวลำพูครับผมนะคะเอาล่ะนี่คิดว่าน่าจะเรียกคุณผู้ฟังกันครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะคะในชั่วโมงที่2แบบนี้คือจะเรียกเฉพาะคนที่แบบว่าทักทายกันเข้ามาเนาะน้องไบสไลเดอร์บอกมาแล้วนะคะนะน้องไบก็เพิ่งจะมาเนาะใช่มั้ยพี่น้อยบ้านเกาะพี่มนตรีเราชราด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะครบถ้วนแล้วตอนนี้รถไฟออกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะนี่น้องบอสเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักจัดรายการของเราเนาะนะคะนักจัดรายการคืนนี้เนี่ยเป็นศิลปินทุกคนร้องเพลงเพราะทุกคนนะคะวันนี้เขามีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยนะคะนะชื่อเพลงว่าตีสามเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงนี้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะชื่อเพลงว่าตีสามนะคะอู้ตีสามแล้วยังจะทักคนอื่นเข้าไปอีกนะไม่รู้จะทักไปทำไมในเวลานี้นะคะคนเขาก็หลับก็นอนก็พักผ่อนป่ะนี่เราก็แซวได้เพราะว่าเป็นน้องชายเราเองนะคะคำร้องทำนองนะคะได้พี่พิมายสุจิมงคลมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่อานนท์เชื้อบุญมานะคะใครที่อยากจะซัพพอร์ต

0: น้องบอสจิรพงษ์หรือว่าชอบฟังเพลงนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะชื่อเพลงว่าตี3นะคะจากบอสจิรพงษ์นะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเมื่อกี้ยังพูดถึงเสียอยู่เลยเอ๊ะวันนี้เสียเปี๊ยกหายไปไหนนะไม่มีใครมากวนใจเลยนะคะใจคอไม่ค่อยดีเลยเสียอย่าหายไปนานนะไม่รู้เสียหายไปไหนเสียก็อายุอานามมากแล้วนะคะเป็นห่วงนะเสียนะอย่าเพิ่งหายไปนะคะพี่หนุ่มภูไทยมาด้วยพี่ไอเกตแก้วด้วยนะคะพี่น้องมังกรธนชนด้วยนะคะแหมมากรีดน้องบอสกันใหญ่เลยนะคะน้องฟ้าใสด้วยอีกคนนึงนะคะพี่นิสานะคะบอกเพลงนี้มาอยากเปิดขวดขึ้นมาทันทีเลยนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเลือกเพลงเต้ยสั่งลาค่ะจากพิธีทีเร็กนะฮะมาฝากกันนะคะแล้วก็คนต้นทางด้วยค่ะจากไอเบิร์นปทุมราชและไอแมนพิสิทธิพงศ์นะคะซึ่งเพลงเต้ยสั่งลาเนี่ยนะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่1ค่ะแล้วก็คนต้นทางนะคะจากพี่เบิร์นพี่แมนเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่8นั่นเองนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมงตรงค่ะก็มารออัปเดตนะคะรอฟังกันได้เลยอัปเดตมหานครชาร์ตนะคะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพิมพ์ดาและสมคริสนะคะยังไงพรุ่งนี้ฝากติดตามกันด้วยนะตอนบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณแปลงร่างได้คุณอยากจะแปลงร่างเป็นใครนะคะตอบคำถามกันเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออุ๊ยคุณผู้ฟังไม่ทันแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้แบบฟังเพลงกันแบบเต็มๆเนาะนะคะทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ช่วงหน้าค่อยมาอ่านคำตอบกันเนาะนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะนะคะเป็นเพลงเพราะๆเลยนะคะจากThe Innocentsขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมดาจะพาไปม่วนหน้าห้านนะคะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านจ่อขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยันเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 นก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง 22:00 นจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์และก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
7: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,840,065 รายคิดเป็นร้อยละ74%ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า6,640,000รายซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า8,200,000รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า7,200,000รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ 56% และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ 44% นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านทงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
8: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนข้อเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับ ำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
7: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเป่าหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเป่าถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
8: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดธัมบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
7: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบอันนี้เราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้าย นะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นส่องรัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรภิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญ นินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
8: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบิลเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
7: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
8: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
9: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
10: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
9: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
11: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรงทองแล้วก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดได้ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัจฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บข้าวของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: งดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อน

0: ดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอร์ในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garros ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แบบปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
1: อยู่ยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ค่ะคุณผู้ฟังเพลง History นะคะในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาต่างๆนะคะมีคาถาอะไรบ้างนะคะคาถาที่จบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะคาถาขอใจจากน้องหลิวอาจาริยานะคะชิเมจอได้ชิเมจอได้เนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโอมสาริกานะคะจากพี่ดวงตาคงทองนะคะโอมสาริกาเห็นไหมก็จะมีคาถาอยู่ทั้งสองเพลงเลยนะคะเชิญให้คุณรักชวนให้คุณหลงกันนะคะสำหรับเพลง History นะคะชุดนี้เนาะสองเพลงค่ะจัดให้แล้วนะคะเพลง History ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สำหรับเพลงนี้นะคะเพลงคาถาขอใจเนี่ยนะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะพี่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยน้องอ้อยนะคะขอมาเนาะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีชุดดำสปายแดงนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรุ่นน้องของชอบนะคะจากพี่มดแดงจิราพรเพลงนี้พี่นิสาขอเข้ามานั่นเองนะคุณผู้ฟังนี่วันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยเอาละค่ะคุณผู้ฟังเอาละเรามาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พออีกนะคะอ่านคำตอบกันก่อนเนาะนะคะสำหรับคำถามนะคะที่วันนี้ถามไปว่าถ้าคุณแปลงร่างได้ปลอมตัวได้แปลงร่างซะละปลอมตัวได้นะคะคุณอยากปลอมตัวเป็นใครเพราะอะไรนะคะนี่นี้มีคนตอบคำถามเข้ามานะพี่อุดรบอกว่าอยากจะปลอมเป็นสุลต่านบรูไนนะคะอันนี้เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะแล้วก็ยังมีพี่นวลนายนะคะพี่นวลนายบอกว่าอยากจะปลอมเป็นนางงามคุณพรทิพย์ค่ะจะได้แต่งตัวใส่ชุดสวยๆนะคะแล้วก็หุ่นเพอร์เฟคด้วยเนาะนะคะแล้วไม่แก่ด้วยนะพี่ปุ๋ยด้วยนะนะคะแล้วก็พี่สายชนบอกว่าอยากจะเป็นเดอะฮักตัวใหญ่ๆครับนะคะตัวใหญ่ดีเนาะนะคะพี่แสงเดือนบอกปลอมตัวเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังที่สุดในโลกค่ะน้องวิมดานะคะพี่แสงทวีเบบี้ผมบอกปลอมตัวเป็นภรรยาโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะไปกระซิบข้างหูบอกว่าหยุดสงครามได้แล้วเขาจะฟังไหมล่ะเขาฟังภรรยาไหมล่ะนะคะพี่นิสาบอกอยากปลอมตัวเป็นคนดูแลศิลปินเคป๊อปนะคะโดยเฉพาะวง BTS จะได้ใกล้ชิดเขารักเขานะคะก็ดีเหมือนกันเนาะพี่สุรยุทธ์บอกว่าเป็นมาริโอนะคะมาริโอนี่หมายถึงอะไรมาริโอเมาเลอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรมาริโอที่เป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่พรณภาด้วยบอกปลอมตัวเป็นเศรษฐีจ้านะคะแล้วมีพี่ชนะทิพย์นะคะบอกว่าอยากเป็นโดเรมอนจะได้มีกระเป๋าวิเศษนี่พี่เมงรถการ์ดตอบมานะคะแล้วก็มีน้องมังกรนะฮะอันนี้เขาเริ่มเข้าสู่หมวดหมู่ของตัวการ์ตูนกันแล้วนะน้องมังกรบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนค่ะไปปราบพวกแก๊งยาเสพติดต่างชาติได้นะคะพี่นาที่นี่บอกอยากแปลงเป็นเซลมูนค่ะเป็นฮีโร่ในดวงใจของทุกคนค่ะนะคะพี่จิตราพรนะคะบอกปลอมตัวเป็นนางฟ้าค่ะเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ค่ะอยากให้เพื่อนมนุษย์รวยด้วยกันนะคะวันที่1และวันที่16ค่ะพี่ขวัญเรือนบอกอยากปลอมตัวเป็นจอมขมังเวทค่ะเสกให้คนขายยาเสพติดถูกธรณีสูบหายไปจากโลกนะคะโอ้ยอันนี้ออกแนวฮีโร่กันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีค่ะพี่อินแถนบอกว่าอยากเป็นนกอ่ะขอให้ปลอมตัวเป็นคนเหรอพี่เป็นนกทำไมอิสระดีอยากไปไหนก็บินไปไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะแล้วก็พี่ออยบอกอยากเป็นหมาเขาให้ปลอมเป็นคนอันนี้อยากเป็นหมานะคะจะได้ไปกัดคนที่ได้ชอบขี้หน้านะคะพี่เรนเรนบอกปลอมตัวเป็นสตางค์อันนี้แปลกนะปลอมตัวเป็นสิ่งของก็มานะคะบอกเวลาเดินไปไหนมาไหนคนจะได้หยิบเอา

0: ไปใช้อุ้ยชอบเป็นคนหยิบจนคนจับเนาะพี่นุ่มเพชรภูไทยบอกว่าอยากปลอมตัวเป็นแฟนพิมดาอุ้ยมาแนวน่ากลัวมากเลยนะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถบอกอยากปลอมตัวเป็นคนที่น้องพิมดารักโอ้ยเยอะแยะเลยคนที่พิมดารักเนี่ยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะคะใครที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่านไม่ทันแล้วนะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าเป็นเจมบอล008นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเอาล่ะมหานครแฟมิลี่กันดีกว่าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะเราจะไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลขาวใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะในงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 92.25 ค่ะไปมอบนะคะความสุขให้กับน้องๆค่ะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะไปมอบของใช้จำเป็นไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษด้วยจากศิลปินลูกทุ่งนะคะอาทิพี่ท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟนะคะพี่จอยบิยอนค่ะแล้วก็จะมีเหล่าดีเจนะคะไปร่วมมอบความสุขด้วยนะคะนำทีมโดยพอวสุเลิศจันยาค่ะพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะก็จะไปด้วยนะคะไปร่วมมอบความสุขกันเนาะนะคะเจอกันตั้งแต่เวลา11โมงนะคะจนถึงเวลาบ่าย2โมงหรือว่า14นาฬิกานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะคะใครที่สะดวกเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถไปได้นะหรือใครที่อยู่ไกลนะเมื่อกี้แอบเห็นละนะคะแฟนคลับชาวลูกทุ่งมหานครหลายๆคนน่ารักมากเลยมาไกลนะคะมาจากนครพนมแหละมาจากหลายๆจังหวัดเลยนะคะก็จะไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนึงวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังนะขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มาสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะมาร่วมบุญกันเนาะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีนะคะแล้วก็คลองตันเภสัชด้วยนะคะขอบคุณ Power Stainless Steel นะคะขอบคุณ Tesco Engineer พี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวเขาเนี่ยว่าม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและพี่บางปลานะคะลูกชิ้นโดยประสีสามข้อค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ค่ะซอสพริกสีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครส
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะเสียเป๊ะว่าคนตอบถูกอดฟังเพลงไม่มีใครตอบถูกตอบผิดนะคะเป็นการ open นะคะเป็นคำถามแปลว่าแบบเปิดนะคะปลายเปิดสามารถตอบได้วันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ให้ใครเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมส่งตอบคำถามเข้ามานะคะแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังไปตั้ง3คนในวันนี้นะคะคนที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาเขาได้ฟังเพลงกันไปแล้วจ้านะคะเอาละหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะ
1: มหานครสุปหิต
0: พรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะบ่ายโมงตรงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษค่ะมาจัดรายการคู่กับน้องคริสสมคริสส่วนวันปกตินะคะเจอกันได้ทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์สิ้นเดือนวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะและวันหยุดยาวด้วยพิมดาลาไปก่อนค่ะด้วยศิลปินที่มาร่วมงานในวันอาทิตย์นี้พี่ท็อปพัชสุภัทรเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
1: ขณะที่เวลา13นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ดีเอสไอการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ 3. ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็น

0: ดฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

แม่บอกรักกันทุกวันเลยนะครับนี่คือวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะครับเป็นภาษารักนะฮะแบบภาษาจีนนะครับเพียวๆนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับน้องทรายอาสยามนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงจากน้องยิ้มนะครับ3เพลงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหวานหวานนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมแล้วนะครับแป๊บๆนะฮะก็โอ้โหวันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนฮะทุกวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะมีโปรสุดพิเศษเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะวันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมนะฮะไม่ว่าลูกพี่จะอายุเท่าไหร่นะครับจะเป็นคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับเป็นคุณปู่แล้วนะครับหรือปู่ทวดยายทวดนะฮะวันนี้บอกได้เลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกนะทาง Facebook Live ทางคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายกันนะเฮียขออนุญาตเรียกพี่ทุกคนครับผมชั่วโมงเดียวนะครับลูกพี่ถ้าคำว่าพี่เนี่ยมันไม่ได้ยินนานมากแล้วเนี่ยนะครับนะมาฟังให้ชื่นใจก็เรียนเชิญนะครับ LTM FM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่ตอนนี้เข้ามาถึงแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนะชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะจะเข้ามากดไลค์นะครับหรือกดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ลูกพี่กดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อของลูกพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะในช่วงทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเอาแวะเข้ามาหาเฮียมารับไหว้เฮียแป๊บนึงนาที2นาทีก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะแม่ซักผ้าเสร็จแล้วตากผ้าเรียบร้อยนะครับแม่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีนะครับเข้ามาขอเพลงลูกๆของเรานะครับนะอ้าวดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปลุ้นกันดูนะว่าเพลงที่เราเชียร์นะครับนะบ้านไหนด้อมไหนนะคะแนนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับอ่ะมาเลยฮะลูกเบ้เรียนเชิญฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนนะครับวันนี้มีโปรนะฮะอ้าวทักทายน้องเดี่ยวนะครับมีพี่ณัฐพรนะครับพี่วรวุฒินะครับพี่จงรักพี่บัวบัวนะฮะพี่ส่งเสืออบนะฮะพี่รัชนีกรพี่ประทีปนะพี่สุรางพี่จิตตามีพี่อ้อพี่อุมาพรนะครับพี่บัญชานะครับแล้วก็มีพี่เท่าสุรานะมีพี่ทวีนะครับพี่ฟ้าพี่จิตนะมีพี่สันนานะครับผมนะฮะมีพี่ทอยพี่เอสเบเกอรี่พี่หนูริงพี่กิติยาพี่วันดีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะฮะพี่มาลัยพี่บุญเสริมพี่เชนพี่อุปักน้ำพี่นงนุชพี่ฤดีพี่นิรมัยพี่นิสานาถพี่กัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ลำเพยพี่กล้วยชูไพรแล้วก็มีพี่เมย์นะครับนะปกติก็เป็นน้าเมย์นะครับนะก็ลดขึ้นไปอีก10กว่าปีเลยนะครับผมนะอ้าวชาวคณะของเรานะครับมีน้องจิราพรนะครับพี่กล้วยนะครับพี่นิรมัยพี่ประคองนะครับชาวคณะพี่นิกรนะครับนะพี่วันธนานะครับมีพี่เดซี่นะครับมาแล้วนะครับพี่รุ่งนิดนะฮะพี่รัชนีนะครับพี่บางปลานะครับนะพี่สิริพรนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับ

้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงขอ

น้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับลูกพี่ก็รีบเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลดอยากฟังเพลงไหนก็กดเข้ามาเลือกเพลงกันเลยนะจ้านะครับเดี๋ยวนะเพลงผมไม่ไปซะแล้วนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนเพลงก็ได้นะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะไม่เป็นไรเพลงใหม่มาครับผม

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพี่ดาด้านะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวพี่ดาด้าตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ทำงานอยู่จ้า
1: โอ้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: โรงงานยางยืดค่ะ
1: โอ้ยืดได้เยอะไหม
2: เยอะค่ะ
1: ยางยืดทำอะไรบ้างพี่ดาด้า
2: คะ
1: ทำพวกอะไรบ้างยางยืด
2: ยางยืดก็เป็นพวกขอบเกงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อแล้วเอวยืดสูงสุดนี่ประมาณกี่นิ้วครับพี
2: ่ก็ประมาณ30ได้ค่ะ30 40
1: โอ้แล้วเอวประมาณไหนขายดีสุดครับที่แบบไซส์แบบเป็นเอวของผู้ชายในยุคนี้พี
2: ่อ๋อก็ประมาณ30อะค่ะ
1: 30เฮ้ย30นิ้วมันไม่ได้เยอะมากเลยนะพี่มันดูหุ่นดีมากเลยนะครับพี่เหมาะกับพวกเรามากเพราะว่าถ้าแบบ40อัพนี่มันก็จะเริ่มดูตุ้ยหนุ่ยใช่ไหมครับแต่30แบบเอว30 32มันแบบเป็นเอวแบบโอ้โหวัยรุ่นมากเลยนะครับพี่ดาด้า
2: ใช่ค่ะอวบๆ
1: อ่าอวบๆใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้ก็คือยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ดาครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้เลยนะครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: เพลงปลายฟ้าค่ะ
1: ปลายฟ้ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้โรงงานยางยืดและทุกเสียงทุกสายเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ด้ามากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: จบขอบคุณให้พี่จ่อยนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะครับนะนี่คือหลงลับแลนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครตลอดที่ติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญนะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมวันนี้หลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับนะวันนี้แถวพระราม9นี่อากาศค่อนข้างร้อนหน้าไหม้พอสมควรนะครับมาดูเรื่องราวของประกาศล่าสุดดีกว่าของกรมอุตุนะฮะก็ออกประกาศวันนี้นะครับอัปเดตตอน 12:00 นะครับ29พฤษภาคมนะครับภาคเหนือฮะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะ 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุด 37 องศานะครับอีสานนะครับนะวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุด 38 องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะร้อนสุด 37 องศานะครับวันนี้ภาคตะวันออกร้อนสุด 37 องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้ 60% นะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันบ้างนะครับวันนี้ร้อนสุด 37 องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะฮะลูกพี่ส่วนภาคใต้วันนี้ไปที่ฝั่งอ่าวไทยบ้างนะครับนะว่าวันนี้ร้อนสุดเนี่ยนะฮะประมาณ36องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะส่วนฝั่งอันดามันนะครับนะวันนี้โอ้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุดนะครับวันนี้34องศานะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีฟมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาริ

0: ตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากอ้อมกอดเขมราชนะครับเต๋าภูสินนะครับนะJDC นี่ก็ FC เต๋านะฮะแล้วก็มีมนรักที่ราบสูงนะพี่เกษมคมสันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีเวลานะครับชาวคณะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับโอ้โหนี่คึกคักมากเลยนะตอนนี้เข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 5สายนะครับพาเรทก็เข้ามาเพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชื่อชาวคณะทางหลังไมค์ด้วยนะครับนะอ่ะกดเข้ามาจองสายเบอร์นี้ได้เลยครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้ก็เลือกงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจ้าเสมอจ้า

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา14นาฬิกา

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทันทีเบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเกนใหม่บัตรสวัสดิการบ่ายนี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอประจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทั้งนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธินี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง

0: ถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะจ๊ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ดอกไม้สีแดงนะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยติดเลยนะคะ
2: ครับผมโอ้ช่วงนี้อาจจะมีชาวคณะกดเข้ามารัวๆนะครับพี
3: ่ใช่ค่ะเพราะว
2: ่
3: าโทรทุกครั้งก็อยากได้หน้าไมค์คุยกับน้องๆที่เป็นดีเจที่นี่ค่ะแต่ว่าไม่ติดแต่ก็ยังดีนะคะวันนี้โชคดีมาก
2: ครับผมโอ้ยินดีมากๆเลยนะครับพี่นะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
3: ่ตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพค่ะมาดูแลลูกสาว
2: ครับ
3: รถชนรถกระบะค่ะ
2: อ๋อโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรมากเนาะ
3: ก็เป็นเยอะค่ะน้องขาก็ผ่าตัดนะคะ
2: อ๋อครับก็ขอให้แบบสุขภาพกลับมาปกติโดยเร็วเนาะพี่หนู
3: ขอบคุณค่ะน้องขาขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: แต่
3: เด
2: ี๋
3: ยวก็ดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวพี่ก็จะกลับประจวบแล้วล่ะค่ะ
2: ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ส่งพลังส่งกำลังใจนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
3: อยาก

0: ังเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอค่ะน้องขา
1: ได้เลยครับน้องตั๊กแตนนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: อ
0: ้
1: าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: น้อง
1: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับได้เลยครับครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบอะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลด
1: แบคทีเรียและเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: อ้าวเป๊ะเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี
0: ่ขอบคุณค่ะน้องขา
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะคะ
1: ครับผมยินดีเลยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นอารมณ์ของความเหงานะครับแล้วบางทีก็บวกไปด้วยความรู้สึกคิดถึงด้วยนะครับนะงานจากพี่เสกนะครับนี่คือเหงาคิดถึงรอนะครับมีเหงากอดพี่บ่าววีนะครับคนเหงาที่เข้าใจเธอนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีเหงาจนเหงาหนีจากน้องนันอนันต์นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับแล้วก็มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่ยุทธนะครับจังหวัดสตูลนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายานะครับสมุทรปราการมียายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะฮะแล้วก็มีพี่เนียงบึงกุ่มนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกาแฟดำกันบ้างนะฮะหลายๆท่านที่โอ้พอเข้าช่วงบ่ายแล้วนะครับพอวันนี้แดดดีๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีอาการตาปลือบ้างนะครับนะก็การที่เรากินกาแฟดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเรียกว่าตื่นนะครับแล้วก็ข้อดีคือเขาจะแบบพลังงานไม่เยอะมากกินแล้วก็ไม่พังมากนะครับนะเอาข้อดีที่น่าสนใจนี่ผมไปดูเซิร์ชข้อมูลจาก Google มาให้นะคือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ นะครับแล้วก็ระบบเมตาบอลิซึมนะฮะเร่งการสลายไขมันนะฮะแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะที่ช่วยชะลอวัยนะตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับประเภท2นะครับนะโรคหัวใจอัลไซเมอร์นะครับทั้งยังไม่มีแคลอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนะก็จุดเด่นเลยก็สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะคาเฟอีนเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะครับนะแล้วก็ถ้าดื่มก่อนออกกำลังกายโอ้นี่ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมมาใช้อยู่นะฮะคือกินก่อนช่วงออกกำลังกายมันทำให้รู้สึกดีดแล้วก็ตื่นตัวนะครับนะแล้วก็เพิ่มพลังงานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปริมาณรวมก็อย่าให้เยอะเกินไปนะเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับนะแล้วก็ใครที่ไวกับคาเฟอีนเนี่ยนะครับช่วงหลังบ่ายสองเนี่ยก็ไม่ควรจะดื่มเยอะละนะเพราะว่าถ้าดื่มไปเดี๋ยวบางทีมันขับออกไม่ทันนะกลางคืนเราจะนอนไม่หลับนะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยเราก็ต้องสังเกตดูตัวเองด้วยนะครับว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็พอดีกับตัวเราด้วยนะจ๊ะ

0: มาแล้วครับจอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะแหมน้าเมนี่ FC กรี๊ดลั่นเลยนะครับนี่ตะป๊อปก็ชอบนะฮะอ่ะนะฮะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสังกัดพระเอกใหญ่9999นะฮะคำร้องทำนองพี่กี้พงศักดิ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับโอ้โหนะครับแม่ๆนะครับก็เรียนเชิญเลยนะฮะแต่ละบ้านแต่ละด้อมนะครับผมนะมีเซิงโนบิตะนะจากน้องไรอันนะครับนะวันนี้อยู่ในฮิตที่10นะครับในชาของเรานะแล้วก็มีแก้บนนะจากน้องก้านตองตอนนี้อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือคณะป่ากับไส้กรอกครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะฮะอ้าววันนี้ชาวคณะหลายท่านก็ตอบถูกนะครับก็มาดูกันวันนี้มีใครบ้างนะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิราพรนะครับมีเจเดซี่มีน้องมังกรนะครับนะมีตะป๊อปนะฮะพี่ประคองน้องนับดาวแล้วก็มีพี่นิรมัยนะก็แล้วใครที่ตอบมานะว่าคณะป่ากับไส้กรอกนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตั้งใจฟังดีๆนะครับในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับนะก็มีวันวิสาขบูชานะครับวันจันทร์ก็อาจจะเป็นวันหยุดชดเชยนะครับเดี๋ยววันนี้มีโปรพิเศษตอบได้2ครั้งครับผมใครที่อยากได้กิฟต์เซตนะครับนะรีบกดมาจองสายให้ทันนะครับวันนี้มีโปรนะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ02

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: เลยค่ะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมาไปกันโมฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
3: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ชีเสิร์ฟนะครับแอนออร์ดีนะฮะแล้วก็มีจอนนี่ที่รักนะฮะจากน้องแมงปอชนทิชานะครับช่วงหน้านะครับใครอยากได้กิฟต์เซตนะครับโอกาสมาแล้วนะครับมีโปรตอบได้2ครั้งนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดมาจองเพลงเลยนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ก็เลิกงานจากบรันดีนะจ๊ะรอเธอจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา 23
3: ขณะที่เวลา15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5 วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2 ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2 คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายน 2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3 ใน 5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8 กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100 เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2 ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100 คนโดย80 คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3 รายชื่อรวมเป็น231 คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80 คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1 เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80 คนส่วนส.ส.ร.อีก20 คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240 วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้ส

0: าเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โดยหมีคณัตชัย

0: 2เพลงนะครับโอ้โหเปิดวงมาโจ๊ะมากนะครับผมนะนี่คือ Spider-Man นะฮะจากศรีไพรสารีวงศ์นะฮะแล้วก็มีเด็กแนวจากพี่เอ๋พจนานะครับจัดไปครับลูกพี่2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะของเราก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะมีพี่หนูริงนะครับน้องนับดาวพี่อินแทนนะครับนะพี่ขาวดอนนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่ศรีไลพี่สิริลักษณ์ด้วยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ47นาทีนะฮะก็สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะฮะก็เรียนเชิญลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า

0: าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: อ้าวสวัสดีครับพี่ขวัญนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะวันนี้ผมบอกเลยพี่โทรมาได้จังหวะมากนะครับเพราะว่าวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรพิเศษนะครับตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
2: จ้า
1: โอเคงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่ขวัญครับ
2: ไทยเชฟ
1: เขย่า
2: คลุกโรย
1: เข้ม
2: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: โอเคนะครับกติกาของเราเรียบง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ลูกบอลมาเรียงสีนะครับแล้วก็ให้พี่ขวัญเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่ขวัญพร้อมนะครับ
2: ครับผม
1: มาเลยครับผมมาตอนนี้ผมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับมาเขย่าเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับมาเลยครับหยิบเลยครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่ขวัญครับ
2: สีเขียวเกี่ยวเงินเอาสีเขียวจ้ะ
1: สีเขียวนะครับเทมทะละเลมทำเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องพี่ขวัญมาดีนะครับผมลูกต่อไปครับสีอะไรดีครับลูกพี่
2: สีแดงแรงฤทธิ
1: ์สีแดงแรงฤทธิ์นะครับเทมทะละเลมทำเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหนี่ไม่ได้ใช้โปรเลยนะเนี่ยขออนุญาตเฉลยครับผมมาดูสีเหลืองก็เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ขวัญเป็นผู้โชคดีตอบถูกเป๊ะเลยนะครับพี
2: ่ครับผม
1: เดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังใหม่นะพี่ขวัญนะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับนะโอ้โหบทจะออกนี่ก็ออกง่ายเหลือเกินนะครับนะลูกพี่ก็มาลุ้นกันได้นะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
0: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะฮะคือชุดที่มีชื่อว่าคนที่คิดถึงเธอเสมอนะครับนึกถึงน้องเสมอเลยนะฮะมันแปลว่าฮักนะครับน้องตรีชัยนรงค์นะฮะโอ้โหพี่จิตนี่มาไวมากเลยนะครับแค่อินโทรขึ้นนี่พี่จิตวิ่งมากรี๊ดแล้วนะครับ FC ตัวท็อปมากเลยครับพี่นะแล้วก็มีขอเป็นตัวแทนนะครับพี่สนุกสิงห์มาศนะครับ2เพลงรอๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพบ้างนะครับมาทางหลังไมค์กันก่อนนะฮะตอนนี้มีคุณมุ้ยนะครับศรีนครินทร์นะฮะมีป้ากิ่งบางปะกงนะมีพี่เปิ้ลอ่างทองนะมีพี่นุชสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับมีพี่ขาวดอนพี่แอลพักดองน้องปลายฟ้านะครับนะมีพี่จิตนะครับมีน้ำเมพี่หนิงซีคอนนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีพี่โยเกตแก้วนะฮะพี่โอเคนะครับพี่สุชาติพี่อนุชานะครับมีพี่พยุนะครับนะพี่พี่ภาวดีนะครับพี่สมจิตพี่เพชรรุ่งนะครับพี่สว่างบุญรอดพี่สุพรรณีพี่ลิ้นจีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประเสริฐนะมีพี่หฤทัยหฤชัยนะครับพี่ศรีไลพี่ตะวันนะครับพี่กิติยาพี่ขวัญดาวนะฮะแล้วก็มีพี่บุญเรือนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: พี่หนูริ่งถึงบอกว่าหิวเลยนะครับผมแล้วยิ่งสุขแห่งชาติแบบนี้นะครับได้ส้มตำสักครกหนึ่งนะฮะจะเป็นหมูย่างนะครับอุ้ยส้มหน่อไม้ก็ดีนะแบบอ่อนๆหน่อยนะแบบกินดีดีนะครับหรือว่าตำถาดก็เยอะดีนะครับพิเศษหมูยอหน่อยนะครับชีวิตเราจะดีมากเลยนะครับสุขแห่งชาตินะครับลูกพี่มันต้องกินอะไรที่รสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับแบบพูดแล้วคืนน้ำลายเอื้อกนะครับนะเราต้องไปจัดนะครับดีกับสุขภาพนะครับอร่อยอร่อยนะครับนะน้องศิลป์เดอะโฟโตลิงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากรอนอารันนะครับคิดถึงนะฮะแล้วก็มีคว้าได้เลยจากพี่หนุ่มสกลนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละครับลูกพี่ฮะกิจกรรมของเรานะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเราจะไปกิจกรรมเขาเลยจัดกิจกรรมนะฮะที่โรงเรียนนะครับบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่นะใครที่อยากจะมาร่วมบริจาคก็เรียนเชิญเลยนะครับไปเจอที่นั่นได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญนะครับเล็กๆน้อยๆตามจิตศรัทธาก็ได้นะตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็ขาดแคลนหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสําหรับทาภายนอกภายในนะครับก็ทารั้วโรงเรียนนะครับหรือว่าชั้นวางห้องสมุดนะครับนะก็ต้องการเยอะนะฮะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอาหารกลางวันนะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะฮะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวก็ได้นะครับรวมถึงชั้นวางสแตนเลสก็ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมบอกชื่อบัญชีนะครับก็สามารถมาสมทบทุนให้กับน้องๆได้นะครับชื่อบัญชีคือรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับธนาคารกรุงไทยนะเลขที่บัญชีนะครับ2420377397นะครับย้ำ2420377397นะครับงานนี้นะฮะก็จะมีพี่ๆศิลปินนะครับก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับมีพี่ท็อปสุภัทรนะมีพี่โจโจโดมิเนนนะมีพี่ปีเตอร์45มีพี่จอยบิยอนนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจก็ไปแจมกันนะครับนะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็มีพี่ๆที่มาร่วมสนับสนุนนะครับมีพี่หมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับแล้วก็คลองตันเภสัชนะฮะ Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับนะพี่หมีพี่จั๊บร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศกรีมน้องอุ้มแล้วก็บางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีนะครับทองม้วนข้าวสารบ้านวีคลับขนมโดนัทพี่นิชาพัฒนะฮะแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะครับขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะ

0: ความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

ซูเปอร์เย็นหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเป็นเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับมหานครซุปเปอร์ฮิตนะเป็นงานจากพี่ท็อปประสุพัฒน์นะครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน20:00 น.นะครับเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน4,064 มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้พินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญดีอีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

รวยรวยรวยครับวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้นะฮะ 16:19 น. 3งานเพลงครับต้อนรับมาแบบว่าฟังสบายสบายเพราะเพราะวันนี้เปิดมาด้วยงานจากพี่สุสุนรีราชสีมานะกราบเท้าย่าโมครับต่อด้วยหลวงพ่อห้ามจนงานจากพิตราสุรินทรานิยากรและปิดท้ายเมื่อสักครู่คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยงานจากการทัศนะกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์แบบนี้ก็อยู่กับโอ๊ตคณิต 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มตรงกับ FM

95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็รับสัญญาณจากลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานครของเรานะส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus วันศุกร์แล้วอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงเย็นๆแดดแรงๆแบบนี้คุณฟังแต่เมฆบางพื้นที่ก็ตั้งเค้ากันมาบ้างแล้วนะฮะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางขับขี่ช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วกันนะพักผ่อนให้เต็มที่หลายๆท่านก็ได้แบบว่าหยุดยาวกันนะช่องทางการขอเพลงกันก่อนเลยครับ022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทางหลังใหม่นะฮะสวัสดีไปถึงคุณแม่กอบกุลและพร้าวและหนึ่งครับพี่นีลาซานแวะมาแล้วคุณดอกไม้สีแดงจากประจวบคีรีขันธ์ยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์นะบอกว่าพี่นันอะไรเนี่ยอ๋อมดเบื่อเอาขอเพลงมดเบื่อมาก็เลยฝากข้อความบอกว่าพี่นันเนี่ยก็เบื่อพี่โอ๊ตเหมือนกันแหมมีแกล้งนะพี่นันนะป้าแป๋วจากลาดกระบังครับสวัสดีด้วยคุณพลอยบางกอกใหญ่พี่เล็กสิงห์บุรีพี่ยาและพี่ตาจากอ่อนนุชพี่หนุ่มน้องแต้สุพันนะแล้วก็ทาง SMS ก็สวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีวันนี้มาฝากเพลงหลวงพ่อห้ามจนนั่นแหละนะครับก็บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ด้วยให้ลุงหนวดมีนบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายพี่ดำบางน้ำเปรี้ยวสวัสดีด้วยมีพี่อรุณแสงสอนแวะมาฝากข้อความแล้วเช่นกันนะครับทาง SMS 4689400คุณสนธยาทางไลฟ์สดครับผมคุณอัญชลีคุณพี่กดชมมนนะน้องแชมป์โชคชัย4คุณรุ่งโรจน์นี่ก็ฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามาแม่สวยใช้ชูสีสวัสดีด้วยนะแม่นะรวมไปถึงพี่สาวยาวครับวันนี้มาฝากเพลงรองเท้าหน้าห้องแล้วก็พี่พรหมพี่ตายก็บอกว่าพี่ตายอนุชนะบอกว่าสวัสดีค่ะขอให้ดีเจมีความสุขนะคะขอบคุณมากครับพี่ยาและพี่ตายอนุชยายแสงบางนาทักทายด้วยเช่นกันนะจ๊ะทุกเสียงทุกสาย

ันหนึ่งเราเฝ้ารอเรื่องคิดถึงการบ้างนะ

จากนี้ถูกฝากมาทางหลังใหม่นะฮะมกมอบให้คุณพี่ดอกไม้สีแดงประจวบคีรีขันธ์ด้วยซึ่ง เพลงห่วงนะฮะก็งานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะซึ่งวันที่31พฤษภาคมนี้หลายท่านถ้าเป็นแฟนๆของวงเทวันเนี่ยนะฮะก็จะทราบกันดีนะครับว่าทางพี่กุ้งแล้วก็ทางวงเทวันเขาก็มีกิจกรรมนะฮะที่มานึกถึงนางฟ้าที่เราแบบว่ารักแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอนะฮะก็คืองานครบรอบ1ปีนางฟ้าที่เราคิดถึงนางเอกวิรดาวงศ์เทวันนะครับก็จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนอนุบาลสันคะบุรีเนาะอยู่แถวๆบ้านพี่กุ้งนี่แหละนะฮะก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ไปร่วมคอนเสิร์ตกันได้นะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนอยากจะไปร่วมกันนะครับแสดงความรำลึกถึงพี่วิรดาวงศ์เทวันนะฮะที่จังหวัดชัยนาทนะครับอ่ะตอนนี้16:27 นกับ FM 95หลังไมค์ตอนนี้คลึกครื้นเหลือเกินแต่ผมขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้ก่อนทางหลังไมค์ฝากไว้เช่นกันงานจากอาวัยพศเพชรสุพรรณครับวันศุกร์วันนี้หลายท่านฝากลูกทุ่งเพลงเก่ามานะเดี๋ยวจะทยอยจัดเสิร์ฟให้เท่าที่ทันเพลงนี้ครับเหยียบโลกผิดอาวัยพศและทศพลหิมพานต์

0: ไรเรา
1: หิวหรือไงเนี่ย
0: ไม่หิวเพลงกำลังฟื้น
1: ไม่หิวไม่ร้องโอ้ยโอ้ยกันเน่า
0: ว่าโอ้นี่ละเอกลักษณ์
1: ก็เลยนึกว่าหิวจะเตรียมข้าวผัดกะเพราไว้ให้แล้วนั่นเนี่ย

0: ก่อนเออเฮ้ย
1: ไม่อะ
0: ร้องแทบจะหมดเนื้อเลยนะน่ะ
1: ไม่อะ
0: มันขยักไว้ให้มังเลยเล่า
1: โอ้ยังไม่ได้ร้องเลยเหรอ
0: เนี่ยเหลืออีกแถวเดียวจะหมดแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่ง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: หนึ่งสายมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจสวัสดีครับพี่เล็ก
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
1: ครับผมวันนี้สิงห์บุรีอากาศเป็นไงบ้างครับฝั่งนั้น
2: ร้อนค่ะ
1: ร้อนเนาะอยากฟังเพลงอะไรเย็นๆครับวันศุกร์แบบนี
2: ้เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาว่าคุณเล็กสวยมากใช่ไหมพี่
2: ว่าจะลอยแล้วนะนี
1: ่นี่สวยที่สุดในซอยเลยหรือเปล่าหรือว่าในตำบลหรือในอำเภอพี
2: ่ไม่ต้องค่ะแค่สวยในบ้านก็พอแล้ว
1: มอบเพลงนี้ให้สักนิดนึงครับพี่เล็กเชิญเลย
2: ค่ะให้พี่หนุ่มน้องแป้แล้วก็ให้พี่วินแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกท่านจะรับฟังนะคะหน้าไม้หลังไม้ทุกท่านนะคะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันขอบพระคุณด้วยนะครับมาฝากเพลงเพราะๆทางหลังไม้ไว้นะพี่นะ
2: ค่ะแล้วให้คุณโอ๊ตแล้วก็สาวสวยหลังไมค์นะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่หนึ่งสายหน้าไมค์ครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอเพลงกันชิลๆนะในช่วงนี้ครับขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ำให้คนเดียวคนรวงให้เรามองคนนี่หรือใจคนก็ดังก็ลืมลาง
1: นี่บันทึกการแสดงสดครับจากอาเสรีรุ่งสว่างคนดังลืมหลังควายในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:47 นาทีกับวันศุกร์แบบนี้นะครับก็สวัสดีเพิ่มเติมกันด้วยมีคุณผู้ฟังถามหาเพลงของพี่ทีทีเล็กซ์เข้ามานะอวยคืนส่วนทางหลังไมค์ก็คับข้างเลยทีเดียวก็เดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้แล้วกันแต่มาช่วงนี้ครับอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะมีทริปดีๆนะฮะไปท่องเที่ยวที่สำคัญทริปนี้ได้ความรู้อีกต่างหากนะฮะเป็นทริปจากทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับกับทริป The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับคุณก็จะได้ไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำครับสมเด็จพระนเรขออภัยนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับผมบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับซึ่งทริปนี้คุณผู้ฟังไฮไลท์สำคัญคุณจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูครับคุณฟังพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะทริปนี้ทั้งหมดครับในราคา 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076ครับ0943966649และอีกหนึ่งหมายเลข0868251444ครับ

ท้ายกับงานจากวงกระบือคุณฟังเพลงใจหายถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับพร้อม1สายหน้าใหม่สวัสดีเพิ่มเติมด้วยครับพี่สำรวยอุตรดิตถ์คุณปลายฟ้าจากขอนแก่นคุณทวีศักดิ์สุรินทร์นะรวมไปถึงป้ากิ่งบางปะกงด้วยครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่ง

0: ตัวชนณภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกร่อยฤกษ์หมดส่วนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสัวสส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดยูเครนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเคลนที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โผล่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบาง

0: ทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ถึง4องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2พาเรทเพลงฮิตตอนนี้รออยู่แล้วเช่นกัน1สายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ชาย
2: โอ้ยน้องชายน้องชายคนหล่อของพี่ชื่ออะไรครับ
3: น้องแจมครับพี่
2: น้องแจมน้องแจมอยู่แถวไหน
3: โชคจีครับ
2: โอ้เป็นอะไรกับจอจานเนี่ยโชคใจจีแหมนี่กลับมากรุงเทพแล้วนะน้องแจมนะ
3: ครับผม
2: วันนี้ทำกับข้าวหรือยัง
3: ยังคร
2: ับแล้วคุณแม่จะทำกับข้าวอะไรให้ทานวันนี
3: ้ยังไม่รู้เหมือนกันครับ
2: อ้าวเหรอแล้วหิวหรือยังเนี่ย
3: ยังไม่หิวคร
2: ับ อ้าวทำไมยังไม่หิวล่ะฮะห้าโมงเย็นแล้วนะ
3: ครับผม
2: นี่พี่กะว่าจะไปฝากท้องบ้านน้องแชมป์หน่อย
3: ไม่ครับพี่โอ๊ต
2: มาเลยนะไปได้เลยนะ
3: คร
2: ับนี่เดี๋ยวพี่จะชวนพี่เมธิชาไปด้วยโอเคไหม
3: โอเคคร
2: ับเสียงอ่อนเสียงหวานวันนี้ฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ครับพาเร
3: ทจากใจต้นข้าวครับ

0: ม่ใช่จากใจน้องแชมป์แหละไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: จากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วมอบให้ใครครับเนี่ยเพลงนี
1: ้พี่เมย์ค่ะ
0: เอ้านั่นไงพอพูดถึงน้องเมย์ก็ต้องมอบเพลงให้คุณเมย์ทิชาเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาฟังวิทยุอยู่อยากจะบอกอะไรเขาครับ
1: ก็คิดถึงครับ
0: รักและคิดถึง
1: ครับ
0: ห่วงใยด้วยไหม
1: ครับผม
0: ห่วงรักและคิดถึงห่วงใยจากใจน้องแชมป
1: ์
0: ทุกเวลาเลยเหรอ
1: ครับ
0: เออแล้วน้องอุ้มกสิยาล่ะเอาไปอยู่ไหนของหัวใจ
1: ทุกคนครับ
0: ทุกคนเลยล่ะ
1: ครับ
0: เออน้องแชมป์มีกี่ห้องครับตอนนี
1: ้กี่ห้องครับ
0: สี่ห้องนะแบ่งย่อยห้องละกี่คนมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้พี่หน่อยครับน้องแชมป์เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำน
0: ั้
1: น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: เพื่อลดแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมและตอนนี้สรุปยังโสดอยู่นะ
1: ครับ
0: โสดเนาะแล้วถ้าสมมุติว่ามีแฟนนี่คุณแม่ได้เจรจาหรือยังว่าเตรียมสินสอดไว้ให้แฟนกี่ล้าน ได้คุยยังคุณแม่ได้คุยยัง
1: ยังครับ
0: ยังเหรอเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าพี่เจอคุณแม่เดี๋ยวพี่จะถามให้แชมป์นะ
1: คร
0: ับ โอเควันนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
1: ครับผม
0: บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอเคสวัสดีครับแม่น้องแชมป์โชคชัย4นะฮะคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการขอบคุณแล้วกันนะน้องแชมป์ก็บอกว่าฝากให้สาวๆทุกคน

0: 4เพลงต่อเนื่องครับพาเรดชุดนี้เปิดมาด้วยขอบคุณแฟนเพลงครับงานจากยอดรักสลักใจโลกของพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาและปิดท้ายด้วยฝากเพลงถึงยายงานจากต่ายอรไทย
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับมาขยับจังหวะคันสักหน่อยนะฮะก็มาฟังเพลงใหม่จากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับซึ่งหลายคนก็ยังจะจำผลงานเก่าๆของพี่พิมพรได้อยู่นะฮะชื่อเดิมเขาก็คือพิมพรประภัยพงษ์นี่แหละนะก็ถือได้ว่าเพลงดังของเขาก็รักนอกหัวใจใช่ไหมต้นฉบับนี่แต่วันนี้ส่งตรงเพลงใหม่ที่เอาใจเอื้อยที่แบบว่ามีบักหลานน้อยคอยแบบว่าเตาะๆอยู่เนี่ยนะฮะเพลงนี้ครับจดๆเลยจาก My Music Record ชื่อเพลงว่าเสียน้ำตาให้บักหลานน้อยงานใหม่จากศิลปินชื่อว่านุ่มนิ่มพิมพร My Music Record

0: เตยก่อสร้างครับงานจากพี่จอยรมมิตรถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่นะจากป้าแป๋วลาดกระบัง 10:42 นกันแล้วนะครับมาช่วงนี้บ้านใครมีสุนัข กันอยู่บ้างเอ่ยแนะนำกันสักหน่อยนะครับอาหารสุนัขเอโปรไอคิวช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงครับดูแลข้อต่อกระดูกและฟันที่สำคัญก็ยังช่วยบำรุงขนให้สวยเงางามด้วยนะครับซึ่งสูตรนี้เขาก็ควบคุมความเค็มมั่นใจได้เลยคุณผู้ฟังไม่เค็มแน่นอนครับของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นนะถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันส์กินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะครับสารอาหารครบถ้วนแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยนะฮะคุณฟังเขายังมีเอโปร IQ แบบกระป๋องเสริมความฉ่ำบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาติครับไม่ว่าจะเป็นรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวในน้ำเกรวี่และรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะฮะก็4สูตรนะครับมีรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่และรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นี่อร่อยกันแบบว่าเต็มคำหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยเพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อครับ Apro IQ ได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับรอมาส่งถึงหน้าบ้านกันได้เลยที่ PCG Shop ออนไลน์ Shopee Lazada และ TikTok ครับมีนานแล้วมีอาหารน้องหมากันหรือยังเอ่ยนี่โปรดีๆจากทางอาหารสุนัขเอโปรไอคิวด้วยนะครับถุงส้มเม็ด3มิกซ์เมื่อคุณครับซื้อขนาด20กิโลกรัมรับเพิ่มไปเลยนะฮะเพิ่มปริมาณฟรี1กิโลกรัมในถุงนะก็โปรนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ก็ยาวๆไปจนกว่าสินค้าจะหมดเลยครับหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านท่านกันได้เลยครับอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัขเอโปรไอคิว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้โปรย

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ช่วงเพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ10:53 นเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากลุง935นะวันนี้ไม่โดนดองเพลงนะลุงนะฝนเดินโฮครับเป็นเวอร์ชันพิเศษจากพี่แจ้ดนุพลทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตัวรายการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นคลึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคครับพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นๆมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าว
6: เลยโอ้โหหลายคน
7: เย็นๆอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คืนฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกันที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อย
6: ๆครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ความร้อน
6: ไปเจอขึ้นความร้อนฮะแล้วก็
7: ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่ไพศาลแต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: เอ้ยไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะ
6: คือจำได้อย่างเดียวคือแมนซีเอาชนะไม่ได้ก็ทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยละที่ปิดฤดูกาลไปแล้ว
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นน่ะดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร
7: ้อนต่างๆคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้งอากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะ
6: ครับ
7: จู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพรวดพราดเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซีไม่ได้ฮะ
7: ทำไมจะสกัด
6: จะสกัดสักนัดสองนัดก็ไม่ได้ฮะเพราะว่า
7: ไม่อยากให้อาร์เซนอลได้หรือไง
6: เปล่าครับโอ้เขารอมาตั้ง22ปีพี่พิสารให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขาว่าดีจริงนะครับ
7: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
6: ครับ
7: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส64
6: 60
7: 40เนี่ย ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ
6: ์ครับ
7: โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ
6: ์อ่าฮะ
7: ในวันที่29เวลา22นาฬิกาเนี่ย
6: ปิดแล้วฮะ
7: นา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
6: ครับ
7: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
6: แค่ไหนแค่นั้นครับ
7: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
6: ครับ
7: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ
6: ์
7: ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
6: ครับ
7: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นแค่โครงการหนึ่ง
6: ครับ
7: ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกันกรอง
6: ครับ
7: การใช้เงินจากพระราชกำหนดพรกกู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
6: ฮะก็ลงทะเบียนจำนวนเลขณขณะนี้เนี่ย 26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ 25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ 474,341 รายครับพี่เพศานะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่เพศานแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า4ทุ่มนี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
7: ก็จะมี33เหลืออีก2วันนะ
6: ใช่ครับ
7: น่าจะทันอ่ะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให้
6: ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
7: ครับใช่วันที่2ก็มี
6: SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสานบขสขสมกรถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันเนี่ย200ไงฮะที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่ไพศาลฮะ
7: ครับเอ๊ะต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่มั้ยลองวีคเอนด์ใช่มั้ย
6: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอ1วันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
7: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
6: วันที่3
7: เป็นพระราชสมภพใช่มั้ย
6: ครับใช่ครับ
7: สมเด็จพระราชินีนะ
6: ครับ
7: เอ้าเห็นว่ารัฐบาลเค้าอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหยุดพิเศษ
6: หยุดด้วยใช่มั้ยฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเค้าบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
6: อ๋อครับครับ
7: ก็เท่ากับ
6: ยาวเลยสิ
7: เท่ากับหยุด5วัน
6: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
7: ครับก็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
6: ่ครับ
7: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
6: ครับ
7: เดิมเขาว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับตอนนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
6: ครับ
7: คนคงบินตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นเนี้ยบินคงบินกันหมดละ
6: ครับ
7: จอดรถกันเต็มไปหมดละเพราะหยุดยาวมาก
6: ครับ
7: ก็เลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีแรกก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
6: ์
7: นะครับ
6: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันนี้กับ
7: ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
6: ครับ
7: จันทร์อังคารพุธศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
6: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่เวสารถ้าไอ้มอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะ เพราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
7: ก็ไปคอขวดกันที่ด่าน
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็เลยติดพันกันมาเป็น
6: ไปกับเขาด้วย
7: เป็น5กิโล10กิโลนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
6: ่อ่าฮ
7: ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
6: ครับ
7: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4:30 นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
6: เดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
7: ครับ
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: สิบแปดตุลาการ13นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
6: นายจรง
7: คุณจรงเนี่ย
6: ครับ
7: ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปครบอะไรออกมาเนี่ย
6: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไงพี่ไพศาล
7: อ๋อยังไม่ได้สติดีย
6: ังไม่ได้สติดีฮะ
7: สังเกตยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่มั้ย
6: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าไอ้ตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจยานะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่เพศาลและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับว่าท่านเมามากด้วยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
7: เห็นว่ากินวายมั้งบอกกินวาย
6: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไปสามขวดนะฮะวายอะ
7: วายสามขวดคนเดียวหรือเปล่าน
6: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่มั้ยครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115
7: ก็วันนี้ตอน 12:45 นาทีเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
6: ครับ
7: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
6: ก็คืนเกิดเหต
7: ุใช้ตำแหน่งเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
6: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้ครับ
7: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำละ
6: ครับ
7: กางเกงดำเสื้อดำ วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่สี่โมงเย็น
6: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกกันกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
7: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวอะไรนะไอ้นนทบุรีนี่นะ
6: ครับ
7: ใช่ไหม
6: ครับ
7: ปปชเขาอยู่ทางไหน
6: ปปช
7: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
6: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
7: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
6: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
7: เป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
6: ครับ
7: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
6: ครับ
7: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
6: ครับ
7: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
6: องค์กร
7: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
6: ครับ
7: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.นะ
6: คร
7: ับ องค์การผู้ใหญ่คุณบอกว่าโอ้โหเสียหายมาก
6: ครับ
7: ชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
6: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองประมาณนั้น
7: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
6: ครับ
7: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
6: ื
7: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเราตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์อะไร
6: มันสายไปแล้วเนี่ย
7: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 น.ว่าเขาบอก 16:30 นะ
6: ครับ
7: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจะลงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
6: ครับ
7: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจะลงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
6: ครับ
7: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจรงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
6: อ๋อเหรอฮะ
7: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
6: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
7: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับ รองผู้การเนาะไอ้นะภูธรภาค1พูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีมันยังมีต้องไปสอบอยู
6: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
7: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ
6: ครับ
7: ว่าตกลงใครประมาทไม่ต้องพูดเลยเพราะขับรถมาดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
6: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่ไพศาลที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
7: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
6: ครับ
7: ไม่ได้หนี
6: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
7: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
6: ไม่มีเลย
7: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
6: ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่อ่ะไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนนะพี่ไพศาลแล้วก็ไอ้ที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
7: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
6: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้า
7: ครูด
6: กับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะ
7: นั่น
6: แห
7: ละมันก็ลากไป
6: ลากไป
7: ล้อซ้ายหน้าไป
6: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบหมอกติดท้องรถฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงทะประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก็ท่านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเพิ่งคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
7: ครับแล้วก็ล่าสุดครับบอกที่คุณจรงเขาบอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
6: ครับ
7: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
6: ครับ
7: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติญาติแล้วก็ขอขมาศพนะ
6: ครับ
7: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับหัวมันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลยคุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินกระจายเลย
6: ครับ
7: แล้วก็ล้มลงไปซุดลงไปนั่งครับ
6: ครับ
7: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกรกเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
6: ครับ
7: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
6: ครับ
7: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
6: ครับ
7: ก็ยืนประชันหน้าเช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
6: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
7: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
6: ครับ
7: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นว่าเป็นเพื่อนไรเดอร
6: ์
7: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
6: ๆครับครับ
7: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเง
6: ี้
7: ยมา
6: เปลี่ยนแปลง
7: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
6: ครับครับ
7: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วมันก็คนก็คงจะแค้นนะ
6: ครับ
7: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
6: ก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เข้าไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอ้ตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดื่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะโอ้ก็ขวดที่3ไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.ณรงค์กำลังจะกลับออกมาจากทางร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะ

0: สอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูกสองคนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยพี่เพศานฮะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต่อสู้
1: ครับประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่หยุดรถ
0: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
1: ก็ข้อหาที่3คือขับแล้วหนีชนแล้วหนี
0: ครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เพศานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เพศานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนหนึ่งขับตามเข้าไปขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับไรเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี่ย
1: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
0: ครับ
1: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
0: ครับ
1: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร
0: ครับ
1: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิมฮะ
0: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์ให้เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี้ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
0: ครับ
1: ที่ถูกย้ายไปไม่ได้ว่าเข้ากลุ่
0: ม
1: เข้าเกลืออะไรไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ระหว่างรอไอ้การสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอ้การย้ายไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
0: ใหญ่กว่าเดิมอีก
1: ถามผู้รู้ในวงการปวช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี่ใหญ่กว่าเดิมเงินเดือนสูงกว่าเดิม
0: ครับ
1: แล้วสรุปไปอย่างนั้นนะมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องไอ้ช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
1: ทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสถ้าย้ายถือย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันด้วย
0: ครับ
1: นะ
0: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศานฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
1: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
0: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีนี้69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท.ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยฮะก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตอะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นสาขา

0: อันล่าสุดนะ
1: ครับ
0: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ย
1: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
1: ่อ
0: ขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพนี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุศนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
0: ปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
1: ครับ
0: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายศรนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอเข้ามาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจะลงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจะลงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสารฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจะลงก็รับปากว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
1: ้
0: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจะลงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่นายทนายความนายจะลงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจะลงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กัน
1: ครับ
0: ก่อนที่นายจะลงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าทำนองว่ามึงจะเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติๆร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
1: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ยครับ
0: คือทางญาติเขาก็คงจะสูญเสียเพราะเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะพูดง่ายเขาก็ต้องคงต้องปรงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
1: จะช่วยเหลือจะเยียวยากันยังไง
0: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูก2คนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เวสาร
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะนี้ได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เวส
0: าน
1: ัก
0: ธุรกิจเมาเหมือนกันนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
1: ออกจากสนามกอล์ฟมาแล้วก็
0: พ่อแม่เสีย
1: ครับ
0: นั้นก็ต้องตายใจหลายสิบล้านอ่ะ
1: ครับ
0: ชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทน
1: เนี่ยครับทำได้ต้องเป็นแบบนั้น
0: ร
1: ับ
0: มาเป็นล
1: ู
0: กรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
1: ครับครับเพราะว่า
0: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีฐานะมากขับรถเบนซ์ไปชนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รถรองลบผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
1: ครับ
0: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
1: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อ่
1: าฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่ไพศาล
0: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
1: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าอ้าวคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไง เอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้ปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ผ่านมาใช
1: ่ไหมใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันเบ้งขึ้นมาเลยบอกว่า
0: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
1: คนที่ถูกย้ายไงฮะ
0: บุรีรัมย
1: ์ทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
0: ทนายอั๋นเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพลธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
1: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดอ่ะยกเว้นผู้ว่าคนเดียวอ่ะครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
0: นายอำเภอก็โดนด้วย
1: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายมาไงผมไม่สนองเขาหรือเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้งอะครับ
0: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
1: ที่ภูเก็ตฮะ
0: ช่วยไม่สำเร็จนี
1: ่ครับ
0: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
1: ออ๋อ
0: ภูเก็ตนี
1: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
0: ภ
1: ู
0: เก็ต
1: ม
0: ีสองเขตหรือสามไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาได้กี่เขาได้ไหมบ้างไหม
1: ก็ในอำเภอถูกย้าย3คนนะครับ3เขตไหม
0: ครับภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่2คน
1: นะ2คนเหรอครับ
0: ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจ
1: ัง
0: หวัดที่ถูกย้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็
1: แต่ว่า
0: คราวนี้ไอ้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาอะไรเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
1: คือเรื่องนี้ทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
0: สามเขตฮะภูเก็ตสามเขต
1: ใช่ไหมฮะ
0: น้ำเงินตกหมดเลย
1: อ๋อ
0: ส้มสอง
1: ครับ
0: เขียวหนึ่ง
1: เขียวหนึ่งกล้าทำเหรอฮะ
0: กล้าทำได้มัน
1: ไปแทรกเขียวได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยฮะทนายอั๋นบุรีรัมย์ สส พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตครับปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตร ที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณณฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวนะครับเพราะผมเนี่ยมีแอปพลิเคชันซึ่งมันไปผูกกับไอ้สมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีอยู่หลายส่วนหลายเครื่องนะฮะในโทรศัพท์ของผมผมไม่ได้พิมพ์เครื่องนี้แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปจากตรงไหนแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนส่งเนี่ยท่านพยายามอธิบายแบบนั้นครับแล้วก็วันนี้พี่เพศาล
0: ดังขึ้นไหม
1: ผมก็
0: โดยทางเจอทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
1: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เบสานถ้าผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้วปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
0: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได้
1: ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ได้นะเขาพิมพ์ได้เลย
0: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
1: ครับ
0: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้ใช่ไหมสี่เครื่องอะไรก็ว่านะ
1: ครับ
0: แต่คนที่เขารู้เทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
1: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
1: แล้วถ้าเกิด
0: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
1: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
0: แต่มันต้องมาขึ้นที่เครื่องเราทำให้เราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเราเหรอ
1: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้องดีลีททิ้งฮะหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
0: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได
1: ้เพราะมันต้องเด้งมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
0: ส่งจากเครื่องไหนโดยใครก็ไม่รู้แต่ว่าเครื่องท่านมันต้องขึ้นอยู่
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่ใครมาแอบสั่งเนี่ยท่านก็ต้องแก้ละ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเขาไปแคปทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็แถมคุยกันยาวเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังมาคุยกันเห็นว่าคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ปิดไม่ขายดูจับคล้ายๆจับโชว์หน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันกักตุนกันไง
1: นั่นแหละฮะ
0: สั่งปลัดแปลว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
1: ครับ
0: เนี่ยรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
1: เติม
0: อยู่หมดละ
1: ฮะ
0: เติมสภาพบอกว่ามันหมดแล้วปั๊มอ่ะ
1: ครับก็วันนี้
0: ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
1: ่ก็ยังรับทราบรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา6ข้อความด้วยเหมือนกันนะพี่เพศาลครับ
0: อย่างนี้มันจะฟ้องเฟิงด้วยเหรอ
1: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับ
0: ฮ
1: ะก็เอายกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะฮะ
0: นี่แน่อยู่แล้ว
1: ครับแล้วก็จากกรณีที่ทนายอั๋นและคณะยื่นต่อประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความนึงนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้ว ประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านที่แจงนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
0: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ครับครับ
0: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเด
1: ี๋
0: ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: พักครู่เดียวครับ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
1: ครับ
0: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
1: ครับ
0: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลไปลายหลุดแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะภูทินบอกวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มี ให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะฮะนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากมอราชพัฒจังหวัดเลยเป็นวปอรุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
1: จังหวัด
0: สุรินทร์นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
1: โคราช
0: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงกาฬขึ้นเป็นผู้ว่าบึงกาฬแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์
1: ครับ
0: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
1: โอ้ฮะ
0: ขึ้นใหญ่เลย
1: ครับ
0: สมัยคุณอนุทินมาเป็นมท.1นะ
1: ครับ
0: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ
1: ่ะเอ๊ะที่ล็อตนี้หรือเปล่าพี่พิสารที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
0: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
1: ครับ
0: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
1: ครับ
0: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
1: MOA อ่ะฮะ
0: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
1: ครับเขาเรียกคืนความเป็นธรรมให้
0: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีแหละ
1: อ๋อฮะ
0: คนหัดใหญ
1: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
0: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
1: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
0: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจ อบต.ใช่ไหม
1: ครับ
0: เทศบาลใช่ไหมแต
1: ่
0: อันนี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอ
1: ใช่ครับทั่วประเทศเลยครับ
0: กรมการปกครอง
1: แล้ว สไตล์ของมหาไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
1: ้ครับ
0: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
1: ครับ
0: เอาก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
1: ์อ๋อฮะท่านอันสิทธิ์เลยหลายปีครับ
0: คุณอันสิทธิ์น่าจะเพิ่ง55 56
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจแล้วครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
1: จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่เพศานเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะกลายไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรือบุรีรัมย์ไม่ใช่หรือครับรัฐมนตรีย
0: ุติธรรมท่านเป็นอดีต
1: ผู้การจังหวัด
0: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
1: ผู้ช่วย
0: รองผู้การ
1: อ๋อรองผู้การเหรอฮะ
0: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
1: ครับ
0: บุรีรัมย
1: ์ครับ
0: แล้วก็เกษียณ
1: ลำตีกลาโหมลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่ทางตอนนั้น
0: พอท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอ้ ไอ้ช้างเซอร์กิต
1: ครับ
0: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: พอมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
1: คอยบริหารจัดการเรียบร้อยดี
0: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมนะฮะ
0: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
1: แม่ทัพภาคสอง
0: แม่ทัพภาคสอง
1: ครับ
0: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนครับ
1: ครับ
0: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ถือว่าทำให้มันเกิดสง่าราศีในบั้นปลายชีวิตการวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
1: ครับครับครับ
0: อาจจะรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โอ้โหนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสานไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
0: ก็นี่ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
1: ท่านเกรียงไกร
0: ท่านวปอรุ่นท่านเกรียงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้มา
1: เป็นรองประธานวุฒิสภา
0: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่คุณเกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะพอดีอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เขาใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
1: ถ้า
0: เกรียงไกรก็เลยต้องเป็นรอง
1: ถ้ามองมุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เบสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอาคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายคอละหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าเขาทำงานแบบไหน
0: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
1: ครับครับครับ
0: ไปถามเขาก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้ถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นความบังเอิญโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
1: ฮะ
0: ไม่ว่ากัน
1: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
0: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดเลยสักคน
1: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าจะมาที่2ก็เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะที่2ที่3อะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับครับ
0: ถ้ามีชนะเงี้ยจะยุ่ง
1: อ๋อ
0: ถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีลายหลุด
1: ไปอย่างนี้
0: นะว่าช่วยด้วยเนี่ยอันนี้มันจะยุ่ง
1: มีคำถามตามมามากมายเลย
0: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
1: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
0: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
1: ครับครับครับ
0: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
1: ครับพี่เบสานเดี๋ยวพักครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
0: ครับ
1: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่ไพศาลอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
0: ครับ
1: ก็คืนนี้ฮะวันนี้กำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะฮะไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
0: สูบเขาจะเร่งสูบใช่ไหม
1: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
0: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบมันก็เร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
1: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้อะพี่ไพศาลให้น้ำมัน
0: พอมีที่ให้หายใจ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่เป็นรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆแต่มันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็จะบันจะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
0: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
1: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือว่าออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
0: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมินมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
0: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
1: ครับ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมาละ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างน
1: ี้อ่าฮะใช่ครับ
0: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำนั้น
1: ครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์จลิชาจากออสเตรเลียก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะ
1: ครับ
0: โดยเก่งกาดบงกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
1: ครับ
0: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
1: ๆ
0: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
1: คร
0: ับ แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
1: เนี่ยไปตั้งในถุง4เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
0: ในจุดที่ต้องดำ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้วโหคนเราเนี่ยธรรมดาแล้วไม่เคยจะต้องมาคาบถังออกซิเจนหรือว่าเอาแมสมาใส่เพื่อจะหายใจมันต้องฝึกฮะเพราะอย่างน้อย
0: มันไม่ใช่ว่าถังจะติดอยู่ข้างหลังเลยนะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าถังเนี่ยน่าจะต้องผลักไปข้างหน้าด้วย
1: เอาไปข้างหน้าก่อนใช่ครับเหมือนกับน้อง13หมูป่าครับ
0: เพราะว่าไอ้ความกว้างของช่องบางช่องที่มันลอดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งคนแล้วก็ถังที่อยู่บนหลัง
1: ครับ
0: ได้อยู่ที่หน้าท้องก็ตามนะ
1: โอ้โหต้องเล่น
0: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่านั่งต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวเรา
1: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่ไพศาลฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ใช่
1: ฮะแล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับ ถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พี่วิสารเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
0: ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
1: ใช่ครับ
0: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆ ก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
1: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
0: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
1: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
0: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่าเขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
1: ่ครับ
0: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
1: ่อ๋อแต่ว่ากว่าจะไปถึงปากถ้ำนี่ทรหดพอสมควรนะพี่ปีศาจเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่ชีวภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่วิสาร
0: มันก็มีโพรงมันก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข
1: ้
0: างใน
1: ใช่มันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่ฮะ
0: ครับ
1: มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับอ่ะรอลุ้นนะฮะคือเนี่ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสือลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
0: ครับเอ๊ะวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมกตล.นะ
1: ครับ
0: ทับ2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
1: ครับ
0: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตล.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
1: ครับ
0: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับแล้วจะโยกย้ายพลตรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทน
1: ครับ
0: โดยทั้งสองรายมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าปูบำเหน็จให
1: ้ฮะวันช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการฮะเกษียณ30กันยาวันนี้ที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกลิฟต์ไปประกอบวิชาชีพอะ
0: ครับ
1: กรณีคดีชั้น14นั่นแหละครับแล้วก็วันนี้มีวาระอยู่ในการประชุมด้วยแต่ถูกถอนออกไปก่อนไงพี่เพชร
0: ครับก็ไปรุ่นทีกรกฎาคมแล้ว
1: กรกฎาสิงหากันยาก็ ถ้าได้ก็อีก 2-3 เดือนใช่ไหมฮะเกษียณก็เป็นตำแหน่งสุดท
0: ้
1: าย
0: ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ
1: ภูมิบำเหน็จไป
0: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนไปรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู
1: ่เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
0: สั่งพักใบอนุญาต
1: ประกอบวิชาชีพเลยครับ
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักไปยังครับพี่ไพศาลยังเนาะ
0: ยังไม่ได้พัก
1: พักครู่เดียวครับ
12: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
13: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทม.มีเรื่องหือหามาก
1: ครับ
0: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
1: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
0: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
1: อ๋อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
0: ้คุณชัดชาติบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
1: ครับอ๋อ
0: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัดชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัดชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
1: ครับ
0: วัดมีบันไดเลื่อนนะก็สอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2ล้านญาติโยมชอบมาก
1: ครับ
0: เมื่อถึงภายในพระอุโบสถเนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูอุปถัมภ์สุตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของคุณชัดชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชัดชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได
1: ้
0: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
1: ชุมชนมีปัญหาอะไร
0: ชุมชนของท่าน
1: อ๋อครับแบบผมก็บอก
0: บันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของงบกทมทำหน่อยได้ไหมนี่เป็นต้นหรือเปล่า
1: ครับครับแม่ผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาสเทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่านักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีที่ผลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิค
0: แล้วระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
1: ครับ
0: จ้าวาดปัดโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้าคูหาเลือกตั้งเลย
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้านี่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
1: โอ้เหรอฮะไอ้คนที่คล้ายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ไพศาล
0: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปแล้ว
1: ครับ
0: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาทก็พอได้เป็นอิสระภาพจากมุสลิมพวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
1: ไปเผยแผ่หน่อยอย่างงี
0: ้กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
1: ครับ
0: ไม่ใช่
1: ต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช่คร
0: ับ ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให
1: ้ครับ
0: กับคนศรีลังกาจนกระทั่งบวชให้เพียงพอมีจำนวนสงฆ์แล้วเขาก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์แล้วคราวนี้เขาก็เดินหน้าเพราะเขามีอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของตำรับตำราอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่เก็บซ่อนกันไว้อยู
1: ่ก็เห็น
0: แต่ขาดสมณทายาท
1: ก็เลยเป็นสยามวงสำหรับศรีลังกา
0: เขาศรีลังกาเขาก็จะเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเขาไปต่อมาจากสยาม
1: ครับ
0: ไอ้ที่เขาเลือกสยามเนี่ยเขาไม่ไปพม่าเข้าใจว่าตอนนั้นพม่าน่าจะปกครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไปนี่ยังไงไม่ทราบได
1: ้ครับ
0: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
1: ลังกาวงของเราใช่ครับ
0: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวช
1: ครับ
0: ให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
1: ครับ
0: เขาก็เลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันจึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได
1: ้ถ้าจะบวช
0: เพราะว่า
1: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
0: ขาดตอนไปแล้ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
1: ครับ
0: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตาม
1: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่มั
0: ้ยตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
1: อ๋อเพราะว่า
0: พอบวชได้คนนึงก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค
1: ์
0: ก็ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
1: ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพระอุปัชฌาย์แล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับโห
0: แต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
1: ได้เล่นการเมืองได้
0: ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
1: ้ครับ
0: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างถ้านักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับเอาศีล5เข้าไปจับเลยฮะ
0: พระเวลาท่านอภิปรายแล้วท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
1: ครับ
0: ห้ามุสา
1: ใช่ครับห้ามุสาเลย
0: ฮะอย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัตร
1: ครับ
0: คุณบรรหารศิลปาชายังไม่ได้นะ
1: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ก
1: ี่ตั้งกี่วันสองวันสามวัน
0: เขาเปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
1: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดครับประมาณนั้นฮะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็นใช่ไหม
0: ใช่เพราะท่านก็ลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
1: ครับ
0: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
1: ทำไมฮะ
0: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
1: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
0: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วยุ่งมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
1: ครับครับ
0: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ย ไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
1: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าใช
0: ้โอ้มี
1: คือ
0: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
1: อืมนะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่าทางราชการรับได้จำกัดก็ต้องไปแย่งกันให้ได้ใบแดงไงพี่ไพศาล
0: สมัยก่อนนะ

0: ผมสงสัยพวกบรรดาพ่อเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พ่อก็ยังเป็นต่างด้าวต่างด้าวแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เกิดในเมืองไทยกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: มาตั้งแต่รุ่นขงกันมาแล้วมาเกิดเมืองไทยแต่ทำไมยังเป็นต่างด้าวถึงใบต่างด้าว
1: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
0: ก็แจ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
1: เพื่อไม่ต้องเป็นทหาร
0: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2002หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาก
1: ด
0: ทำมากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
1: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่ฮะ2 ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้าก
0: ใช่
1: รม
0: แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกหนักเลยด้วยต่าง
1: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมา
1: ใช่ไหมล่ะฮะครับ
0: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
1: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนภัทรนาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนภัทรให้กับทาง DSIเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาล308เสียงกับ126เสียงนะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
0: แล้วฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
1: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
0: ไม่คุ้มครองอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
0: ฮะอันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
1: ครับเขาบอกว่ามันเป็นมันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้แหละ
0: ก็หลักการก็กำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: พอเดี๋ยวว่าจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
1: ครับ
0: เช่นจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสียงมันปริ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
1: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
0: สักคดีไปสัก5 คน10 คน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
1: ครับ
0: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ในหลักการก็เลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
1: ครับ
0: ในช่วงสมัยประชุม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
1: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวแถวสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
0: เราดูกันต่อไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
0: จริงเหรอ อาจจะห้ามแต่ว่าท่านจะแอบๆทำมั้ง
1: ครับครับ
0: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้างนะ
1: ครับ ช่ฮะ
0: อุ้ยตอนแต่ว่าท่านก็คงแอบทำอ่ะ
1: ก็ตอน
0: ถ้าทำนะ
1: ครับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่ไพศาลเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ้าคนละฝั่งเลยอะครับ
0: เอาต่างฝ่ายต่างมีพระ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจฮะ
0: ยกพระธรรมวินัยมาว่ากันด้วยนะ
1: ครับนั่นแหละครับแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณรัตนันแหละฮะบอกว่าดาวพฤหัสย้ายครับปปช.ไฟไหม้บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
0: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรต่าง

0: ็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็พี่โจให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เบสารยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แทรกจริงๆนะฮะแล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพระฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2526ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2126เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของ German Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า global boilingคุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้หนึ่งภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2026เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้นดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: จามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์รวยแน่
2: เขาถือว่าตรงเรื่องราวคุณผู้ฟังตะกี้ดูดวงให้ด้งคร่าวๆว่าด้งบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อวันเดือนปีเกิดเพราะว่า9มิถุนายนอวยพรวันเกิดน้องด้งนะคุณผู้ฟังนะครบรอบ50ปี
1: บ้ายังไม่ถึง
2: เท่าไหร่นะ
1: 36ปีนี
2: ้จริงไหมอุ้ยสาว
1: อุ้ยหมดเลย36 35หยกหยก36หย่อนหย่อนสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยครับเปลี่ยนเรื่องเลยต้อนรับสุมาณนครรอบทิศครับผมนะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับต้องจามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วยังไงนะดวงผมต้องยังไง
2: คืออย่างนี้ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยจะเกิดเขาเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยก็กระเป๋าตังค์ถามต้องเองแหละว่าซื้อเลขอะไรกันวันนี้มันต้องชอบแซวต้องไงคุณผู้ฟังว่าชอบกดวันที่หวยออกตอนเช้าเวลาหวยลดราคาเลขอะไร
1: ด
2: วงก็เอาถ้าเจอที่มันขึ้นตัวแดง
1: ๆ
2: อะไรอย่างนั้นเออเอาแต่ดวงถูกแล้วก็เลยพอดวงเขาก็ว่าไปแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็เลยทักดวงว่าดวงแต่วันที่หนึ่งเนี่ยดูโชคจากพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาไปอยู่ที่มรณะของดวงนะเพราะดวงเขาเป็นคนลัคนาสิงห์รู้ฝั่งฮะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ที่ภพมรณะซึ่งก็หมายถึงความตายได้หมายถึงวัดที่ไปโรงพยาบาลที่ไปหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งอายุก็ได้เพราะว่ามรณะหมายถึงความเสื่อมที่เสื่อมลงเพราะอายุขัยแล้วก็ลดลง

0: วันนี่คือมรณะก็เลยเข้าคุยกับด้งว่าด้งบอกว่าโอ้พี่บอยวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้จะไปทำบุญโลงศพที่วัดหัวลำโพงผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเลขที่วัดหัวลำโพงเนี่ย792นะถ้าจำไม่ผิด
1: ส่วนนะมีโชคนะ
0: ส่วนใบอนุโมทนาเวลาเราเขียนนะเขาจะให้ใบ1ใบถูกไหมนั่นก็ให้ดูเลขที่ก็บอกโด่งไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าตรงนั้นเลยก็ตรงดวงพอดีเพราะว่าทักแบบนี้บอกมาแบบนี้ก็จัดสิครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวถ้าถูกจะพาไปเรียนทุเรียน
0: อายุเนี่ยให้ คนเป็นให้บวกไป1ปีถ้าสมมติปีนี้43ก็เป็น44
1: โอเค
0: นะตามนั้น
1: ปี36เป็น37
0: เออก็แล้วแต่ขอไปพูดความจริง คนเราจะถือว่าเกิดโกหก
1: ก็ต้องบวกหนึ่งก็เป็น37
0: เออ
1: 37เองนะคุณผู้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านนะครับใน Facebook Live คุณยายออฟสามย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณนะครับ
0: ไปวัดหัวลำโพงไปหายายด้วยสามย่าน
1: เออพี่ป๊อปนะรู้ยังนะฮะเออพี่ยายออฟอยู่สามย่านสมัยก่อนป่ะสมัยแบบยังไม่มีไอ้ตึกจามจุรีสแควร์
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนบ้านอาม่าอยู่ตรงนั้นนะ
0: เหรออ
1: ยู่ตรงข้ามประตูวัดหัวลำโพงเลย
0: รวยอ่ะ
1: ไม่ที่ของทรัพย์สินที่เขาเซ้งแบบ30ปีแล้วเสร็จเขาก็ไม่ให้เช่าต่
0: อ
1: คนแถวนั้นอ่ะตลาดสามย่านเนี่ยเขาบอกอันไหนนะไอ้ปูผัดผงกะหรี่สมบูรณ์นี่เกิดจากที่นั่นนะ
0: เออ
1: พวกร้านดังๆอ่ะเกิดขึ้นแถวๆสามย่านนี่ทั้งนั้นเลยก็แยกย้ายกันไปเติบโตทั้งนั้น
0: แต่ใดๆคือพรุ่งนี้โด่งไปวัดหลวงปู่ลำโพงใช่ไหมพี่จะไปวัดไตรมิตรนะพรุ่งนี้ไปทำข่าววัดไตรมิตรเอาอะไรไหม
1: เอาเหรอ
0: ไปกราบนมัสการเจ้าคุณธงชัย
1: ขอยันเจ้าคุณมาสักสักฝากสักหนึ่ง
0: จะตามคุณมาริกาไป
1: อันนั้นพี่ไม่เคย
0: มาริกาไปหาเสียงไ
1: งได้
0: วัดไตรมิตรนะ
1: ครับผมนะอ่ะพูดคุยกันได้นะครับFacebook Live เราวันนี้นะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ช่วยน้ำเงินด้วยอีกคนตอบไลน์มา 100% ครับนาย คืออะไรครับที่มันหลุดมานะ คือก่อนที่จะบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยส่งรายชื่อสอสอเขต1เขต2เขต3นะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปนะฮะเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับสักพักหนึ่งนะฮะคู่สนทนาก็ตอบว่าช่วยน้ำเงินด้วยคนนี้ก็ตอบกับ 100% ครับนายเอาละนะฮะข้อความนี้เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างกันว่ามันเป็นข้อความหลุดออกมาเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่พูดคุยนะครับกับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ซึ่งทนายอั๋นบุรีรัมย
0: ์
1: นำหลักฐานแชทนี้นะครับจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเขาไปขอความเห็นก่อนนะครับส่งหลักฐานส่งหลักฐานเนี่ยให้ประกอบการพิจารณาไต่สวนเอาไปรวมกับคดีบาร์โค้ดของกกต.เนี่ยว่าเอ๊ะการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าหรือการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่าอธิบดีกรมการปกครองนะฮะสั่งข้าราชการให้ช่วยเหลือพรรคใดพรรคหนึ่ง
0: ครับ
1: อ้าวนี่ผิดไม่ผิด
0: เออ
1: ก็เดี๋ยววัดใจกันอีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในแชทนี้เพราะว่าตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆท่านเนี่ยมีแอดไลน์ไว้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยหลายเครื่องไม่ได้มีแค่ในมือถืออาจจะมีการกลั่นแกล้งกันก็ได
0: ้ก็เป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดนะครับท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตั้งสอบปมนี้แล้วนะครับตั้งปมสอบท่านอธิบดีนฤชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีแชทหลุดประโยคนี้ช่วยน้ำเงินด้วย
0: เอออะไรก็ไม่รู้นะ
1: ครับผมนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบทสนทนากับทางปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งจำได้ไหมปลัดแกถูกย้ายนะแกถูกย้ายจากเรื่องไอ้ผลพวงหาดฟรีดอมแล้วแกออกมาขอความเป็นธรรมว่าผลงานแกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไห
0: ม
1: นะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายเขาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีแชทนี้โผล่ออกมาเอาละสิแล้วตอนนี้นะฮะสื่อเริ่มได้แชทก่อนหน้านี้เพียบเลยมันไม่ใช่มีแต่ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ท่านเคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะถูกเอามาเผยแพร่หมดแล้วในโซเชียลนะโอ้โหอธิบดีกรมการปกครองนะพี
0: ่
1: อยู่หรือไปเดี๋ยวรู้ฮะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: แม่วันนี้ใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าท่านนี้อารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื
1: ่อ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
1: ครับ
0: ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ท่านนายกหนูเนี่ยนะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะ
1: อันนี้ขออีกท
0: ีโยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะโด้งท่านเป็นเอกอัครทูตอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับนางสาวแอนเจล่าเจนแม็กอนันต์นะฮะเจนแม็กอนันต์อันนันต์เป็นคนไทยขออภัยนะคุณผู้ฟังเอกอัครทูตคือรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ท่านนายกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านแล้วก็เห็นสื่อมวลชนรออยู่ก็เลยโบกมือทักทายอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ส่งจูบและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้กับสื่อมวลชนด้วยอาการไหนวันนี้ท่านอารมณ์ดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่สงสัยตอนทำลายหลุดยังตอนทำอาจจะช่วงเช้า
0: ก่อน
1: ที่ลายยังไม่หลุด
0: ก่อนที่ท่านจะกลับขึ้นไปบนห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมก่อนประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีวันจะติดต่อกันด้วยเนาะในวันอังคารขอภายประชุมครม.ในวันอังคารแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ข่าวรายงานเมื่อตอน6โมงเย็น6นาทีนี่เองนะอุ๊ยแต่ท่านผอมลงไหมดูเสื้อหลวมๆ
1: อ
0: ้
1: าว
0: เ
1: หรอพี่เหรอ
0: ดูสิหรือว่าพี่สังเกตเกินไป
1: ครับ
0: LS นะ LS นี่คุณขิงไหมเนี่ยจำรอยยิ้มได้คุณขิง
1: ครับ
0: นี่ขนาดอยู่เงามืดๆผมยังจำได้
1: แรงงานพลังงานใช่ไหม
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ที่พัทยาเขาขานรับมาตรการผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็จริงๆใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับที่ว่าขายเหล้าได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในราชกิจจาเขาเพิ่งลงเอาไว้นะฮะก็ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะครับบอกว่าการปลดล็อกเนี่ยนะฮะโอ้จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมีเว้นวรรคขายถึงบ่ายสองต้องหยุด5โมงมาขายอีกรอบอันนี้เขาบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นนี่นะครับตอนนี้แหละนะยิ่งเข้าช่วงโลซีซันบรรยากาศในเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเงียบมาก
0: ครับ
1: การผ่อนปรนให้ขายได้เนี่ยถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณภาครัฐที่รับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากทางกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะคือถ้าในมุมของนะคือถ้าไปถามเนี่ยนะทางพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการพวกนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่เขาดูเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังนะพี่นะว่าเมานี่ต้องไม่ขับนะดื่มตั้งแต่11โมงเนี่ยนะถึงเย็นได้เนี่ยโอ้โหนะกลางคืนไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ
0: อ้าวก็อย่างที่เป็นข่าวไง
1: นะกินแต่4โมงถ
0: ึ
1: ง4ทุ่มแล้วขับรถชนไรเดอร์นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ดูฟังฮะอันดับ7ไปดูอันดับ7แป๊บนึงเปิดไม่ออก
1: เอาหมูก่อนมั้ยเอาหมูก่อนมั้ย
0: เชิญ
1: แหมข่าวนี้นี่มันน่าสุกประดึบมันจริงนะครับ
0: มันยังไงฮะสุกประดึบมันคืออะไรฮะ
1: ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะนะขอเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งจู่ๆมาปล้นเขานะครับแค่ทำไมรู้ไหมมาปล้นร้านสะดวกซื้อเอาเงินจะเอาไปซื้อน้ำอัดลมเพื่อไปผสมเอาไปต้มน้ำท่อมนะครับถึงขนาดเอามีดนะเข้ามาจี้ร้านสะดวกซื้อ 3,000 บาทนะต้องการเงินไปซื้อแล้วทำไมไม่จี้เอาไอ้เครื่องไอ้น้ำอัดลมไปเลยก็ไม่รู้นะฮะได้เงินไปเพื่อเอาไปเนี่ยแหละซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำอัดลมดูสิคือความต้องการมันสูงถึงขนาดนั้นเลยนะพี่นะคนเรามันถือว่ายอมที่จะไปก่อเหตุได้เนี่ยเพื่ออยากเสพอ่ะอยากดื่มน้ำท่อมอ่ะนะฮะวันนี้ครับที่นครศรีธรรมราชนะครับทางตำรวจไปคุมตัวนายอัศดาวุฒิอายุ22ปีนะฮะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะจี้ร้านสะดวกซื้อเขาอ้างว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ1แจกเพื่อน
0: ครับ
1: สองไปซื้อน้ำอัดลมมาต้มน้ำกระท่อมดื่มกินกันจนหมดหลังจากนั้นก็ข้ามไปเกาะพะงันนะฮะจนในที่สุดก็โดนจับกุมตัวไว้ได้นะโอ้มูลเหตุมีแค่นี้เลยเหร
0: อ
1: นี่คนเรานะครับนี่ฮะอยากได้เงินเพราะต้องการดื่มน้ำใบกระท่อมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวนี้กันบ้างทางท่านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กับสภ.เมืองระยองนี่พี่อาทิตย์ของบอยเองท่านนี้ฮะท่านรับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเย็นมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจที่เฝ้าตู้ยามหน้าบ้านพักของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้หมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าท่าซึ่งเป็นจุดตรงประตูทางตรงนั้นเป็นบ้านพักตำบลเชิงเนินเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือเมื่อวานหมดสติหลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยว่าทราบชื่อภายหลังก็คือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือสังกัดภูธรจังหวัดระยองก็ไปเข้าเวรเฝ้าประตูบ้านพักส่วนตัวของท่านผบ.ตร.เหตุการณ์ครั้งนี้นะถูกเปิดเผยโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจดูแลตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.ซึ่งเป็นการตรวจประจำวงรอบปกติแต่ครั้งนี้ไม่พบเห็นตำรวจเข้าเวรยามที่ป้อมทางเข้าบ้านก็ซึ่งมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดงก็เลยสงสัยแล้วเข้าไปเชิงเง้อดูพบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเสียชีวิตฟุบกับตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยแจ้งไปยังพันตำรวจโทศักดิ์ชัยบูเจริญผู้รองผู้กับปสพเมืองระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจธงพลธงกิ่งชื่อจริงธงพลนามสกุลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดระยองปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สติก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อมาผู้ขับบัญชาทราบข่าวก็เดินทางไปเยี่ยมทราบว่าผู้หมดสติเนี่ยอยู่ ICU ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รายงานนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ามีพิธีรดน้ำศพวันนี้ตอนบ่าย3ที่วัดโขดทิมธาราม
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: มาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับนะพี่นภพรนะครับดีเจก็สนุกเกินจ้องดองพี่บอยสุดหล่อ
6: ขอบคุณครับ
5: นะครับสรุปว่าอายุเท่าไหร่คะ
6: ซื้อหวยบอกความจริงเข้าไป
5: ซื้อหวยดี
6: กว่าเดี๋ยวคุณฟัง
5: ไปซื้อหวย
6: ถูก
5: ปีนี้ย่างเข้าเดือน6ฝนกระตก
6: พังพัง
5: นี่มันเพลง43ครับพี
6: ่ดูแก่ไม่รู้
5: เขาเรียกว่าอยู่ในวัย
6: เรียกว่าลุงได้ยัง
5: เอ้ยอะไรลุงอะไรแล้ว
6: ลุง
5: ต้อง70
6: ไม่อ่ะพี่ว่าได้แล้วลุงอ่ะ
5: เออ
6: เขาไปอาเจกแล้วนี
5: ่ดิเล่าวันนั้นไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนที่แถวลาดกระบังจะไปทำข่าวแล้วก็ต้องไปไอ้วอล์กพ็อปเนี่ยเก็บเสียงนะก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนม
6: .6
5: สัมภาษณ์เสร็จน้องคนนี้เขาก็เรียกเพื่อน
6: ม
5: ึงแบบสุภาพหน่อยกันนะแกมานี่เร็วมาสัมภาษณ์กับคุณน้าเขาจะออกทีวีอุ้ยเราฟังเราก็ถึงวัยที่เด็กเขามองเราว่าแบบ
6: เป็นน้า
5: คุณน้าด้วยนะคุณน้าเขาม ึงมาเร็วมาออกทีวีคุณน้าสัมภาษณ์มึง
6: คุณน้านี่ก็น้องแม่เนาะน้องพ่อเนาะ
5: ขยี้อีก
6: เฮ้ยแต่ขนาดเด็กมออะไรนั้นเด็กปออะไร
5: ม.6
6: เด็กม.6เรียกน้า
5: เด็กม.6เรียกคุณน้า
6: เข้าไปโรงเรียน
5: เขาไม่เรียกเราพี่แล้วไง
6: เรา
5: ก็นึกว่าเราเรียกพี่ตัวเองเรียกตัวเองพี่เด็กเขามองเราว่าแบบว่าเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อเขาแล้ว
6: มั้งถ้าเราไปโรงเรียนประถมเนี่ยเขาจะเรียกลุงแหละอ่ะถูกไหมล่ะถ้ามัธยมเรียกน้าถ้าไปประถมเรียกลุงอ่ะ
5: ลุงมันก็ได้นะลุงคุณพ่อ
6: จริง
5: ป่ะ
6: แล้วที่อุเสียเอาเข็มเข้าหน้าต้องไม่รู้เท่าไหร่หรือมันเอาไม่ได้
5: ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ละ
6: ไอ้คนเราดูเขาบอกว่าดูความแก่ตรงไหนหรือว่ามีกลิ่นแก่จริง
5: ๆกลิ่นแก
6: ่มันมีไหม
5: ไม่รู้สิ
6: เขาดูตรงไหนเขาดูหน้าหรือแววตาเหรอ
5: ใช่ก็หน้าตาแหละภาพรวมทั้งหมดเนาะเอามาอันดับ5นะครับแหมไปช่วยสุนัข5ตัวดีกว่าโดนขังไว้ในตู้เลี้ยงปลา
6: ร้อนตายเลย
5: นะครับ
6: ใจร้ายจัง
5: เนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่พี่ว่าด้วยแถมในบ้านยังมีแมวอีก4ตัวโอ้โหกลิ่นนี่อับไปหมดเลยนะฮะวันนี้ตำรวจสภ.หนองฉางนะครับได้รับแจ้งก็ไปกับชาวบ้านเลยครับนะครับลงพื้นที่ไปที่ถนนสายหนองฉางทับทัน
6: ครับ
5: นะฮะที่อุทัยธานีไปช่วยสุนัข5ตัวโอ้โหมีในตู้ปลาเนี่ยมีแผ่นสแตนเลสสีดำนะคลุมมาไว้แล้วก็เอาลังพลาสติกทับไว้อีกชั้นนึง
6: ร้อนเข้าไปอีก
5: นะครับแล้วยังมีหมาอีก1ตัวนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในตู้เนี่ยมีกระมังใส่น้ำเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ยได้จิบจิบกินนะครับแต่ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย
6: ก็กินจนหมดร้อนไง
5: ใช่นะฮะแต่ละตัวเนี่ยลิ้นห้อยออกมาหมดเลยนะครับเจ้าของห้องนะฮะก็ไม่อยู่นะชาวบ้านก็มามุงดูกันว่าใครจะไม่ใจร้ายอย่างนี
6: ้
5: นะครับก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางเจ้าของสุนัขนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงห้องนะฮะเขาบอกว่ามาเช่าห้องเนี่ยได้2คืนเอาสุนัข6ตัวมาจากบ้านซึ่งตอนเช้าเขาต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นๆเขาก็เลยเอาสุนัขไปขังไว้ในตู้กระจกในตู้เลี้ยงปลาแทนทีนี้คนผ่านมาเห็นแล้วคนเห็นได้ไงเนาะมีคนไปแจ้งนะครับตำรวจ
6: ก็เหมือนกับวางไว้ริมๆอ่ะแล้วเห็นก็ในกระจกตู้ปลามันตู้ปลาใสอ
5: ่
6: ะ
5: นะครับทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยขอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับรีบๆเปิดห้องแล้วก็เลยช่วยเหลือนะฮะเช่าห้องเดือนละ 2,000 นะครับคือจริงๆเนี่ยเขา ขาไม่ได้แจ้งทางหอด้วยนะว่าจะมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยทางหอก็เลยขอยกเลิกสัญญาไปนะเขาก็ต้องพานี่แหละอพยพน้องหมาทั้งหมด6ตัวแมวอีก4ตัวไปหาห้องเช่าใหม่อยู
6: ่
5: แล้วเดี๋ยวปัญหามันก็ต้องวนๆไหม
6: ครับ
5: พอตัวเองต้องออกไปทำงานแล้วทำไงฮะ
6: เออก็บางทีถ้าไม่สามารถดูแลเขาได้ก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าเนาะ
5: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: คุณผู้ฟังฮะข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าขนลุกซื้อรถมือ2เจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูเออคุณฟ้าเสียงมาจากไหน
5: ครับ
6: เออคือท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเฮียเปียกหรือว่าคุณพานุมาเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนี่ผมรู้จักนะท่านนี้เคยคุยกันเขาได้รับการร้องเรียนจากคุณวีรพงศ์อายุ34ปีรุ่นด้ง
5: ใช่
6: ด้งเป็นพี่เขา34ด้ง43คนนี้เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในอุดรธานีเขาไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีแดงมือ2จากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกใช้ขนยาบ้ากว่า3ล้าน2แสนเม็ดในคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะนายเอ็มบอกว่าหลังซื้อรถมาได้ไม่นานก็นำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนปกติไม่มีจุดผิดสังเกตใดๆกระทั่งเขาเนี่ยนะเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเนื่องจากเพราะว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้าระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จก็ขับรถออกจากร้านเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ทำมาค้าขึ้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามารถคันนี้มันขนยามาทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างมากขณะนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์แล้วก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดก่อนนำชื่อรุ่นและทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะทำเอาขนลุกอย่างมากพบข่าวเก่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หน้าพระรานสระบุรียึดยาบ้าพร้อมเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลย3ล้าน2แสนเม็ด8กระสอบเพราะว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางตรงโค้งเลิศจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22มิถุนายนปี68ลงเสิร์ชหาทะเบียนสิ22มิถุนายนปี68สระบุรี
5: คันนี้อ่ะ
6: คันนี้เลยเพราะว่าในข่าวไม่บอกคุณผู้ฟังต้องถามแน่
5: เ
6: มื่อตรวจสอบสภาพข่าวตรวจสอบจากข่าวเก่าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกไปอีกเพราะร่องรอยหลายอย่างในตัวรถตรงกับภาพข่าวทั้งหมดทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ยังติดค้างตามซอกรถโอ้โหนอกจากนี้มาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลเป็นทหารอากาศคนหนึ่งถือครองรถคันนี้มาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกมาจำหน่ายหลังพัวพันคดียาเสพติดใหญ่พอทราบเรื่องเนี่ยจึงติดต่อไปยังเต็นท์รถแล้วก็ส่งหลักฐานและข่าวให้ตรวจสอบเต็นท์รถเนี่ยตอบเพียงว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนแล้วก็เลยส่งคลิปวิดีโอเนี่ยขณะเจ้าของเต็นท์เนี่ยกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมาให้ดูซึ่งยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถคันนี้มันมีประวัติว่างั้นเถอะล่าสุดก็เลยเอาหลักฐานไปที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมจะใช้รถต่อนะแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าเออไม่เกี่ยวข้องก็ซื้อมาถูกอ่ะเออก็ขอเงินแค่ขอเงินคืนแหละเออว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเสียงกระซิบข้างหูเป็นใครไม่รู้แต่ที่พี่สังเกตคือมีรูปปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าปฐุมมาเนี่ยอยู่หน้ารถมีทะเบียนไหม
5: ข่าวยังไม่มีสำนักไหน
6: ลงเน
5: า
6: ะ
5: ใช่เดี๋ยวลองไล่ดูภาพไปอยู่นะพี่ว่าเขาจะมีแบบถ่ายแบบเฉียวๆไหมเห็นไหม
6: เออเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข่าวเก่าดูให้คุณผู้ฟังฮะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นี้มาแล้ว
5: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากข่าวพี่บอยเมื่อสักครู่นะตำรวจเตรียมไปค้นเต็นท์รถแล้วนะครับว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะครับ มาขายได้ยังไงนะฮะก็ความคืบหน้านะครับโอ้เอาเปิดไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไร
6: อุ้ยคนกำลังลุ้นฟังลุ้นใหญ
5: ่ไม่มีมันไม่มีทะเบียนด้วยแหละนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่า
6: ไม่เอานี่คืออะไรกลัว
5: ไม่แต่เรื่องนี้ก็ขนลุกเหลือเชื่อเหมือนกันนะ
6: นะฮะก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องขับเป็นหูแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะ
5: ครับผม
6: เหมือนมีคนไปเซิร์ชในให้ถาม AI กันเพียบเลยนะหาทะเบียน
5: ใช่ไหมนะฮะ
6: อืมโอ้เจอไหมโด้ง
5: อ่ะผมเปลี่ยนเป็นข่าวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ลักลอบนะครับขนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะเขาจับสินค้าที่ลักลอบขนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ400คดีมูลค่าความเสียหายทะลุ100ล้านนะในห่วงเวลา6เดือนเนาะเขาสรุปคดีให้ฟังนะครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรไหมคุณฟังเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนรูปแบบนะฮะมันมาในลักษณะที่ดูแทบไม่ออกอ่ะว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
6: ครับ
5: นะครับก็วันนี้เองนะครับทางรองอธิบดีกรมศุลกากรนะครับท่านบอกว่าเนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสามารถจับ400คดีมูลค่าความเสียหายนะครับ100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะที่เข้ามาตามด่านศุลกากรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแอบลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามานะครับก็มีความผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและที่อย่างที่บอกฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางกรมศุลกากรเขาจับตาแล้วก็เป็นห่วงพิเศษก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแบบบางทีเป็นหุ่นยนต์บางทีพวงกุญแจนะเจ้าหน้าที่อาจจะเหมือนกับดูไม่ออกดูไม่ออกรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะอันตรายมาก
6: อ่ะสำหรับทะเบียนรถมาแล้วฮะ AI คนให้เราได้ใครหายเราไม่ได้ AI ทำให้เราได้หมด5กไก่6837
5: อ้าว
6: แปดเจ็ดไปแล้วขออภัยเมื่อก่อน837ด้วยตรงๆเลย387เมื่อไหร่แล้ว
5: ใครมีดวงก็ลุยเลยนะคร
6: ับ โดนลืมส่งผ้าไปพรุ่งนี้ไหมด้วยนะทำบุญ
5: นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฉฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเฉียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุภัณฑ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไป ความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
10: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
8: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สามเพลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามทั้งสามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทมาริสานะครับมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับรวมถึงสาวยโสธรจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดมาต้อนรับนะครับสาวงามจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานะฮะก็หน้าตาดีทุกระดับประทับใจนะครับอายุมากอายุน้อยก็งามงามนะครับเราต้องอวยพรกันเองนะครับเพื่อความสุขของพวกเรา ลูกพี่ครับผมจัดไปรัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับนะชาวคณะก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะมันเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยมันเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะผมคิดว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะเย็นสบายนะครับชาวคณะก็เปิดพัดลมนะครับแล้วก็บางบ้านนี่เปิดหน้าต่างไปก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเพราะๆพลิ้วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้จัดเต็มนะครับวันศุกร์แห่งชาติเฮียจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ฮะเห็นเขาบอกมานะครับว่ามี FC จากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้มีจากนครศรีธรรมราชนะฮะจากกาญจนบุรีจากบึงกุ่มจากประจวบก็มาแล้วก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับ2ทุ่มถ้าแม่นอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นตีหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคืนนี้ยันเช้าเลยครับแม่ครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกๆหน่อยนะครับตอนนี้มาเล่นกับเฮียก่อนแวะเข้ามาขอเพลงมาโรสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเอาเรียนเชิญแม่ๆก่อนรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเป็นช่วงพักผ่อนละนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็คงอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปจะไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขับรถไปฟังเพลงสวยๆไปนะครับถ้ารถติดอะไรก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมครับรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สิริพรพี่บุญเรียนนะครับมีพี่รวมมิตรแสงพี่สุนีพี่แอลผักดองนะครับมีคุณอ้อนะครับคุณอรพินนะคุณมารุตนะพี่บัวคำน้องมังกรพี่มกรานะคุณวนิดาพี่ลำดวนพี่มีหมี่มี่นะครับพี่ลูกปัดนะครับมีคุณว่างไงสุดสวยนะครับพี่ทวินนะครับแหมชื่อเท่มากเลยครับแต่ละท่านพี่หนูริงนะครับนะพี่ชำนาญพี่บัวคำไบตี้นะครับพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่จิราพรนะครับมีคุณดาวนะครับพี่อินแทนพี่จุ๊บแจงคุณวีนานะครับมีพี่ยองพี่อาทิตย์น้องกัญญาน้าเมน้าเมอย่าแอบนะครับคุณรัตยานะครับพี่ละไอแล้วก็พี่รุดีนะครับนะชาวคณะของเรานะขออนุญาตดูทางคอมเมนต์นะครับน้องไหมนะครับนะมีพี่ขาวดอนพี่พิเชษนะครับพี่สุนีบอกว่านอนฟังเพลงฝนตกหนักที่จังหวัดตรังนะครับโอ้โหได้บรรยากาศมากๆครับลูกพี่นะมีพี่ขวัญพี่ชัยก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่รักของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่สวัสดิ์คามพี่เกศรนะครับพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโลดกดโลด

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่สมศักดิ์ที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้อากาศดีมากเลยฝนไม่มีเลยครับน้องดีครับ
1: ครับโอ้ไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่ประจวบพี่สมศักดิ์
2: ผมไม่มีเลยครับ
1: ครับแล้วอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวประจวบครับพี
2: ่ก็ร้อนมั่งเย็นมั่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผม
1: โอ้แต่แค่ไม่มีฝนเฉยๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับแล้วช่วงค่ำๆนี้มีภารกิจอะไรต้องทำต่อไหมครับพี่สมศักดิ
2: ์ไม่ครับผมมาผมก็พักผ่อน
1: ครับ
2: ผมก็วางแผนครับ
1: ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่เนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมเอาได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเข้ากับบรรยากาศดีครับพี่
2: คนช้ำที่อัมพวาครับ
1: โอ้ขอเพลงหล่อมากเลยนะครับพี
2: ่ครับก็ไปเปิดนะเพราะครอบเลยให้น้องชายส่วนสีนะครับ
1: ครับ
2: ขอเป็นไม้ร้อยไวๆนะครับผม
1: ครับผมโอ้คนนี้เก่งมากเลยร้องเพลงก็เพราะครับ
2: ครับเขาอยู่ในการเดียวอยู่กระทรวงกลาโหมกับผมครับแต่ผมก็เถียงครับ
1: อ๋อครับผมได้เลยนะครับแล้วขอเพลงคนช้ำที่อัมพวาจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องชายส่วนสี
1: ครับ
2: ครับผม
1: คนเดียวเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ให้หลังใหม่ด้วยนะครับแป้งโกะครับ
1: แป้งโกะด้วยนะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมรักกินเช่นเดียวกันครับผม
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถูกต้องลูกจีบแบบนี้จีบแบบนี้จีบแบบเพื่อนตั้งวงมือหนึ่งเดิน

0: ปรบมือนะครับผมนะฮะนี่คือวอนลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะฮะก็เป็นงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่วันนี้คึกคักนะฮะแหมช่วงเรียกว่าช่วงค่ำๆนะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วนะครับผมมาเพิ่มความสุขให้ลูกพี่ดีกว่านะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอากาศยามค่ำคืนบ้างกรมอุตุนะครับล่าสุดอัปเดตตอน 18:00 นนะว่าช่วงค่ำๆวันนี้หวังว่าชาวคณะจะเย็นฉ่ำนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะช่วงค่ำๆนะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับและอากาศเย็นสูงสุดนะเย็นต่ำสุดสิไม่ใช่สูงสุดเย็นต่ำสุด22องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ22องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอากาศเย็นสุด25องศานะครับแล้วก็มีฝนตกนะฮะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับภาคตะวันออกอากาศเขาเรียกว่าต่ำสุดอุณหภูมินะครับ25องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะก็อากาศต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็เย็นสุดเนี่ยประมาณ24องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็โอ้วันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศานะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ของแมวตัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 2เพลงนะครับก็เป็นชาวคณะที่เคารพของเรานะครับช่วยเลือกมานะครับเมื่อไหร่ใจก็รอนะครับน้องจักจั่นอันนี้พี่หนูริ่งแนะนำมานะครับแล้วก็มีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับพี่ขาวช่วยผมเลือกมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะก็ส่งพลังนะครับให้พี่ขาวเนี่ยหายไวๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรามีพาเรทนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายด่วนๆเบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากซูซูนะจ๊ะไข่มดแดงจ้ะ

0: ณะนี้เวลา 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 น.เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 นว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว26,200,000สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ4,000,000สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย4,000 บาทเป็น16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินซาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1/3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากประจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: คยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่แหม่มอ่อนนุชนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้อากาศแถวอ่อนนุชเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนเหรอครับฝนยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับวันนี
4: ้ยังเลยค่ะ
3: อ๋อนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับปกตินี่นอนดึกตื่นเช้าหรือยังไงครับพี่แหม่มครับ
4: นอนดึกตื่นเช้าค่ะทำงานละค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับ
4: พรุ่งนี้หยุดอะค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้หยุดก็ฟังสวยๆสิครับพี่แหม่มครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้พี่แหม่มวันนี้อยากฟังเพลง
4: ดอกกระเจียวบานนะคะ
3: กองห้วยไรนะ
4: ค่ะ
3: ได้เลยครับพี่แหม่มงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เนี่ยนำนะคะ
3: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี
3: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเด
3: ีย
4: มอ
3: ร่อยถูกใจ
4: อร
3: ่
4: อยถูกใจ
3: ใครใครก็ชอบ
4: ใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค
3: ่
4: ะ
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: ม
3: ั่
4: นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เย้รอดเอาพี่แหม่มมอบพอเป็นใครดีชุดนี้
4: อันนี้แหม่มขอมอบให้กับพี่หันดุษไทยอะค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็มอบให้เฮียด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไมค์น่ารักที่สุดค่ะ
3: ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอุ้ยเพราะทุกเพลงนะครับผมมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะมีเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พนิพานนะครับรวมถึงงานจากเจ๊จินด้วยสาวทุ่งดอกจานนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเทียมบ้างดีกว่านะครับอยู่ๆแวบขึ้นมาเลยนะกระเทียมนี่เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะทำพวกน้ำจงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าใส่อาหารที่แบบแก้คาวเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับนะอันนี้ผมไปเซิร์ชมาจาก Google นะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะมีแบบเด่นๆเลยนะครับเขาช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับช่วยลดไขมันรวมถึงไตรกลีเซอไรด์นะครับนะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะครับสารอะลิซินเนี่ยจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้หวัดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะฮะแล้วก็มีการช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะฮะโอ้ประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงน่าสนใจคือวิธีการกินเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดนะควรกินสดนะครับนำกระเทียมเนี่ยไปผ่านความร้อนสูงนี่จะเป็นการทำลายสารอะลิซินได้นะฮะก็คือจะสับนะฮะหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับนะก็คือสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะก่อนทานก็เป็นการกระตุ้นการสร้างสารอะลิซินด้วยนะครับแล้วก็

มาณที่แนะนำก็คือควรบริโภคนะหรือว่าควรกินกระเทียมสดเนี่ยประมาณ 1-2 กลีบต่อวันนะก็ประมาณ1ช้อนชานะฮะก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระเทียมแต่จริงๆก็กินสลับไปผมว่ามันก็ดีกับสุข

ชาวร็อกมากเลยนะครับผมนะฮะนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะฟีเจอริ่งกับพี่มอสกระจรจารุกุลนะฮะ13รอน้องนะครับสังกัดนะครับดาการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่บิ๊กนะฮะกระจรจารุกุลฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ก๊อกเรคคอร์ดนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: สนับ
0: สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงในชาของเรานะฮะก็มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะฮะแล้วก็หลังไมค์นะครับพี่ต้นนะฮะจากจังหวัดอุดรนะครับก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับแล้วก็มีนารีรำวงนะครับลำพึงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับพี่จิตนะฮะก็ถามถึงมานะครับนะตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเดี๋ยวใจเย็นแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขอทักทายลูกพี่แป๊บหนึ่งครับแหมตกใจหมดเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวนะครับอย่าวู้วามเดี๋ยวทักทายชาวคณะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะพี่น้อยจังหวัดแพร่พี่เปิ้ลอ่างทองนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แสวงปัตตานีพี่สุริยานครศรีนะครับมีพี่ฟ้าพิษณุโลกนะครับพี่ออฟโคราชนะครับพี่สาวพัทลุงนะครับพี่ธงชัยจังหวัดตากนะครับพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่ตุ้มเม้งโคราชนะครับและมีพี่ต้นอุดรมีพี่วาสนาหัดใหญ่พี่สวิตกระบี่นะครับพี่บังเอิญสุโขทัยนะแล้วก็พี่มานพจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับพี่แม็กกี้นะครับพี่จิราพรพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับนะชาวคณะของเราน้ำเมนะฮะคุณแพทนะฮะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันคุณอนัสการด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะป๊อปตะเปียก็ยังอยู่นะครับนะอ้าวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเซิร์ฟกันจ้ะ
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

แล้วเบิ่งหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเว้ากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยข่อยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชาวคณะที่ติดตามให้กำลังใจส่งพลังรัวสติ๊กเกอร์กันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเอาวันนี้ลาไปด้วยเพลงรู้จบหล่อแล้วกันงานจากเรนโบว์จากความในใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังนะ29พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้มี31วันกำลังนั่งดูอยู่ใช่นะพฤษภาคมทำงานลืมวันลืมคืนแล้วนะฮะก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนเนาะโอ้โหหลายๆคนก็คงจะนะฮะนะคืนนี้ยาวๆยิงยาวกันไปเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่รีบนอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังกับเพลงน่ารักเพลงสนุกแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นเพลงภาษาตายนะคะวันนี้น้องลูกโหนดนะวันนี้เป็นน้องลูกโหนดเริ่มต้นมากับตกหลุมรักนะคะงานจากวงทับ5แล้วก็ต่อด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นี่พอได้ไหมคะชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะคะจากพี่หนวดจิรพัฒน์แล้วก็นินทร์ธรรมรินทร์เนาะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สันลกยาอานัทนั่นเองนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะจองสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิวฮิวใจที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366แล้วก็ข้อความนี่ข้อความทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย 22:01 นาทีโอ้โหวันนี้ไม่มีใครแซงคุณแม่อรุณได้หรอกแน่เขาไม้หนึ่งอะมาก่อนคนแรกสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องไรอันการบัณฑิตนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาอีกหนึ่งข้อความแล้วก็ล่าสุดจากน้องต้องระยองนะคะแนะนำงานเพลงใจบ่มมักดีนะคะของพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะอ่ะขอบคุณมากๆทาง SMS ก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาที่เพจ LTM FM 95นี่ขออนุญาตทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะอันตรธานหายแล้วก็นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ้ยยังไม่ได้ทักเลยอ่ะนะคะสวัสดีพี่กฤชมนพี่มดสดชื่นโอ้โหใครอ่านชื่อก็สดชื่นละนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่สมชายพิมพ์วันเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวยนะคะพี่จ่อยนครพนมอ๋ออันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าชื่อที่โทรเข้ามาชื่อในวงการนะ คือพี่จ่อยนครพนมนะบอกขอเพลงตั้งใจมาหลอกของพี่เดวิดอินทีหน่อยโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พรชัยจาทองด้วยค่ะทักทายนะคะ เพิ่มเติมพี่ธวัชชัยนะสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยฝากถึงคุณยิ่งลักษณ์สนน้อยที่อยู่ทางสารยาด้วยนะครับนี่ฝากความคิดถึงผ่านสื่อเอ้ยโรแมนติกมากแล้วก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ชัญญาพี่แก้วคุณแม่ทันพิชาน้องนายบอยเนี่ยค่ะพี่ฟ้าพี่เสมอดอยบอกดีเจสวยจังวันนี้หน้าเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าวิ่งหลายจ็อบพี่เดือนเพ็ญนะคะน้องเดี่ยว .com ได้บอกวันนี้พี่ลูกตาลสวยจังเลยขอบคุณนะครับมีใครอีกน้องแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะแล้วก็ล่าสุดมีพี่วิรันทิพย์นะคะพี่นิรุธแนะนำงานเพลงตี3ของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะรับฟังทางวิทยุนะคะหรือจะทางออนไลน์ก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้คือวันศุกร์ด้วยวันศุกร์
อะไรนะเขาจะบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติเออวันศุกร์แห่งชาติเนาะยิงยาวได้เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็หยุดอีกหน่อยผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวฮิวใจนะคะเนี่ยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยวันนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะ02-248-1366นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะมีแอปเดียวเนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเราเลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนนะลูกทุ่งกับ FM 95เพลงสากลก็ Met 107นะคะหรือจะฟังข่าวก็ที่ 100.5 หรือจะเป็นทางเรื่องของกีฬาก็Active Radio 99นะคะอ๋อมีทักทายมานี่เขาบอกว่า Hello Wake Up Application นี่นะคะทักทายทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วก็มีเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์เยอะเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักมีจังหวะนะคะพอให้ได้แบบขยับร่างกายกันกับเพลงลูกทุ่งใต้เนาะเป็นแบบอินดี้ใต้นะคะเดี๋ยวจะเพลงช้าเพลงใต้เหมือนกันเมื่อกี้มีแต่เพลงแบบเสียงจากหนุ่มๆนะพี่บ้าวนะคะหลายเพลงหลายคนจัดแบบเพราะๆเสียงจากสาวใต้บ้างแล้วกันนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยพี่สายนะว่าวันอาสยามนะไปฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายสายเมื่อรออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ดีนะ
2: ครับผม
1: อันนี้เราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเลยชื่อพี่ดี
2: ครับ
1: พี่ดีตอบครับ ก็ได้ครับนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยเลยพี่ดีอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่แถวจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้จังหวัดเลยฝนตกบ่จ้าจังหวัดเลยนั่น
2: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้
2: เมื่อวานไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วก็ห้อนบ่จ้าร้อนไหม
2: ครับร้อนอบอ้าวครับผม
1: ร้อนอบอ้าววันนี้นี่หนูก็ไปงานมาก็ร้อนร้อนนะพี่ดีนะกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
1: อ๋อโหเราเคยคุยกันแล้วเนาะพี่ดีเนาะ
2: เคยคุยแล้วแต่นานแล้วครับผม
1: แต่นานมากแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็พี่ดีก็ยังติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนาะ
2: ฟังทุก24ชั่วโมงครับท
1: ุ
2: กวันทุกคืนครับ
1: อู้
2: กลางวันก็ฟังครับฟังเพลงก็ได้ฟังข่าวนำครับ
1: ฟังเพลงก็ฟังฟังข่าวก็ฟังด้วยสุดยอด
2: ฟังฮุกดีเจครับฟังฮุกดีเจครับ
1: น่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับจ้าอ้าววันนี้ค่ะพี่ดีคะ1งานเพลงพิเศษพิเศษอยากฟังเพลงอีหยังจ้า
2: ฝากคำโคโฮดของสิริพรไพพงศ์ครับผม
1: เมื่อกี้หนูหาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดีมีฝากคำขอโทษนี่แหละแต่เป็นของพี่จินตลาแมนบอก
2: คนไหนก็ได้ครับผม
1: รอเราโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นของพี่จินตลาให้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับทุกคนที่ฟังก้าวปุ้ม
1: โอเคมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆเด้อไอโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีกระตุกกระติกนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสายชิวหิวใจจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดีจากจังหวัดเลยนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เนาะนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะตาลมาเน้นย้ำนะคะสำหรับทริปการท่องเที่ยวดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะที่ใครอยากจะแพลนว่าอุ๊ยนะอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะเขาภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปนี้เนี่ยคือใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้ร่วมทับความรู้นะคะไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่ก็จะมาบอกเล่านะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางอย่างเนื้อระดับนะด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะคะ

บอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของทาง FM 100.5 MCOT New ด้วยนะคะ The Legends Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะมีสมาชิกเข้ามาและเพิ่มเติมทางเพจสวัสดีพี่นารีนะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆมาให้ดีเจด้วยสวัสดีพี่เพลิงใจรักษานะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะคะพี่คนสร้างวัดบอกเพลงเพราะมากเลยนะคะคุณแม่ทิพพรนะคะสวัสดีค่ะพี่คมกริดด้วยนะคะบอกฟังอยู่ทางอุดรธานีนะคะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่ศรีนวลแล้วก็แม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดพี่พรไพรพรไพรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อความไหนยังไม่ได้ทักทายรบกวนนะทางเพจก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีข้อความตันอ่านไปไม่ค่อยถึงด้านบน มันไหลเร็วมากเลยโอ้ไหลนะไหลเร็วคุณแม่สารีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่ไม่ใช่พี่สิน้องน้องสรายุทธนะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลคนสวยขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับ พูดจาดีนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่พงษ์สะทอนกับน้องใบด้วยนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงกันต่อเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้กับพี่วิทยาศรีสะเกดด้วยเพลงนี้งานจากพี่ศรีไพรสารีวงศ์นอนกอดตัวเอง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้ม่วนๆจวดๆกันเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ OA นะเขาแบบว่าเข้ามาทางติ๊กกะตอกด้วยเอ้ยจัดเพลงพี่ OA ดีกว่าช่วงนี้อีสานเมืองม่วนจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งอีสานแลกอยากจุ่มแขนไปเบิ่ง

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะกับนอนฟังเสียงฝนนะคะงานเพลงเพราะๆเสียงหวานๆจากพี่ต่ายอรทัยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะพอฟังเสียงฝนจากเพลงนี้รู้สึกว่าฝนจงตกฝนจงตกมันร้อนอะคุณผู้ฟังอยากให้ฝนตกมาสักหน่อยนึงให้รู้สึกแบบให้ได้เย็นกายเย็นใจนอนหลับสบายสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอน เดินทางมาสมทนะคะก็มีลงมาแบบมอดแมทนะเจ้าง่ายนี่เป็นภาษาเหนือนะเป็นลงมามอดแมทฝนอ่อยอ่อยที่อ่อยอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังฝนมันแบบปล่อยๆก็นึกว่าฝนจะตกซะแล้วให้เย็นซะหน่อยก็ยังไม่มาเดี๋ยวลุ้นคืนนี้เพราะว่าช่วงกลางวันมันร้อนซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะแต่ว่าไม่ว่าเราจะร้อนแค่ไหนนะคะจิตใจเราก็ต้องเย็นไปก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะเจอเรื่องราวมากมายใจร่มๆใจเย็นๆสร้างความสุขไปด้วยกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะงานของเราครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ31พฤษภาคมนะคะเราจะไปจัดกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมอบของจำเป็นต่างๆให้กับน้องๆนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินรวมถึงพี่ๆดีเจของเราด้วยนะคะศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ครั้งนี้มีพี่ท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิแนนซ์พี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันเลยนะคะพี่จอยบิยอนนี่นะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราก็จะมีพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะเฮมีคณะชัยแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ดำมหานครนะคะกิจกรรมตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่จันทบุรีอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงหรือนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะยินดีมากๆนะคะสามารถไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนำสิ่งของจำเป็นอะไรไปมอบให้กับน้องๆก็ยินดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ขอขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่นันเพชรชบูรณ์ฝากเอาไว้งานจากนวกะนะคะกับคืนคำเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2กับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากโคราชพูดถึงโคราชก็คิดถึงหมี่โคราชสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มีหมี่โคราชมาฝากไหมคะ
3: หมี่โคราชต้องรอครับผมนะรอเดี๋ยวส่งไปให้ครับผม
2: แซวเล่นค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่ออฟนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้นะคะของกินเนี่ยนอกจากหมี่โคราชเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ออฟช่วยแนะนำได้ไหม
3: จะบอกให้เลยครับว่าโคราชหมูยออร่อยครับ
2: อุ้ยจริงเหรอ
3: จริงครับหมูยออร่อยแล้วก็กุนเชียงอร่อยครับผม
2: อ๋อหมูยอกุนเชียงเป็นหมูยอแบบห่อแบบใบตอง
3: ใช่ครับหมูยอห่อใบตองแล้วก็กุนเชียงเป็นแท่งอร่อยครับผม
2: นี่ได้เลยเดี๋ยวต้องลองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหมูยอเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงทางอุบล
3: หรือทางอุดรใช
2: ่
3: ไหมฮะ
2: ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อหรอทางโคราชก็มีเหมือนกันนะ
3: มีครับมี
2: ค่ะแล้วก็กุนเชียงด้วย
3: ใช่ครับผม
2: พูดแล้วก็หิวเลยนะพี่อ้อมนะ
3: รอบเด็กใช่ไหมครับเกียร์เกียร์ตุ๊กตาฮะ
2: นั่นน่ะสิคือหมี่โคราชเนี่ยปันเคยไปงานอีเวนต์แล้วก็เราพยายามค้นหานะพี่ออฟตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเจอร้านหนึ่งที่เขาจะผัดจานต่อจานคือเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะผัดเราก็จะสั่งได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าตอนนั้นนึกชื่อร้านคือจำไม่ได้หรอเพราะว่าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลยคิดว่า
3: ใช่ร้านเจนนัตโทกไหมฮะ
2: ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเปิดมานานมากๆแล้วก็ใครไปก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วแหละ
3: น่าจะใช่ครับนะเจนนัตโทกนะฮะเจนนัตโทกนะคร
2: ับ อะไรนะคะอะไรนะ
3: เจ๊น้อยเจ๊น้อยกระโทกนะคร
2: ับ เจ๊น้อยอะไรนะชื่ออะไรต่อเมื่อกี้หนู
3: เจ๊น้อยกระโทกครับ
2: เจ๊น้อยกระโทกหรอ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โอเคเดี๋ยวหนูลองไปเซิร์ชหาว่า
3: เมื่อก่อนนะครับจะเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาก
2: โอ้ค่ะเป็นคูหาแบบอาคารพาณิชย์อะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อาจจะใช่อาจจะใช่แล้วก็จริงๆอะมีร้านที่ขายหมี่โคราชอร่อยๆเยอะมากๆแต่วันนั้นเหมือนแบบว่าเอ้ยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอคือพอไปงานที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะพี่ออฟคุณผู้ฟังหนูก็จะพยายามแบบอยากจะไปชิมของอร่อยอะไรเงี้ยที่จังหวัดนั้นๆที่อำเภอนั้นๆอะไรค่ะก
3: ็
2: ประท
3: ับ
2: ใจ
3: มาโคราชทั้งใดครับผมอย่าลืมหมี่โคราชผัดหมี่โคราชบ้านเองนะครับเด้อพี่น้องเด
2: ้อนี่ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคราชเลยนะพี่ออฟนี่นะ
3: ใช่ครับผมของแท้ครับผมของแท
2: ้โอ้ชอบจังเลยชอบสำเนียงอ่ะไหนก็มาถึงขนาดนี้นี่พอได้มั้ยมันแปลกๆนะโอเค1งานเพลงค่ะวันนี้พี่ออฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ครับผมฝนต้องสาบของตะกะแตนชลดาศิลปินโคราชเหมือนกันครับ
2: นั่นน่ะสิใช่เลยโอเคได้เลยค่ะ
3: วันนี้ฝนตกมากเลยครับดีเจฮะดีเจตุ๊กตาสวยๆครับ
2: โคราชหรอฝนตกหรอ
3: แรงมากเลยครับแรงมากทุกที่เลยครับวันนี
2: ้โอ้โหถึงว่าล่ะไปอยู่โคราชนี่เองไม่มาทางนี้เลยทางนี้ร้อน
3: ครับผม
2: โอเคจ้ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อะไรถูกใจใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: เชื้อเลือดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสดใสเลยนะคะพี่อ้อมจากโคราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบจี๊ดๆโดนใจ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้โหพาเรทนี้หลายคนชอบมากๆแล้วก็มีหลายเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะไหนๆก็เริ่มต้นขบวนพาเรทนะพี่ออฟโคราเนี่ยเขาก็บอกว่าขอฝนต้องสาบเนี่ยโหเป็นเพลงแบบเจ็บจี๊ดๆของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะน้องแป้งหลังไมค์เขาเลยบอกว่าจัดไปเลยเพลงช้ำๆหลายคนชอบมากพาเรทนี้นะคะก็มีเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะงานของพี่คริสตี้กิฟสันโอ้โหคิดถึงพี่คริสตี้แล้วก็จำจนตายหลิวอาจารยาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเทพพบุตรใจหมาถาคณิตนะคะอุ้ยโดนใจเนอะนะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์นะจ๊ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็คุณแม่อรุณบอกคนสวยเนี่ยคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เชื่อกันหมดพี่สุรีนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่เอกนะคะน้องอะไรนะเมื่อกี้นี้แล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่เดียวจรันพี่นิกรนะคะคุณแม่ทานพิชาบอกให้ฝนมาตกกรุงเทพบ้างสินั่นน่ะสิคุณแม่เนาะแล้วก็พี่รัตนานะคะพี่รัตนาบอกดีเจคนสวยอยากฟังวอนพี่ดีเจของพี่ก๊อตจ้าแล้วก็ฟังที่คุยสายหน้าไมค์บอกโอ้น่ากินจังเลยหมี่โคราช หิวอีกแล้วเนี่ยพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะนะคะก็ถึงเที่ยงคืนหรือว่าใครที่ยังไม่ง่วงนะคะก็อยู่กันยาวๆไปได้เลยนะคะต่อจากตันก็จะเป็นน้องเมธิชานะคะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็พี่เพชรนะคะพี่เพชรพุ่มพวงด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักช่วงนึงเดือนหน้าพี่เพชรก็น่าจะยุ่งๆเนาะงานไม่พึ่งเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายข้อความนะคะทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เพิ่มเติมกันละกันเมื่อกี้นี้4งานเพลงโอ้โหมันเจ็บมันช้ำซะเหลือเกินเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าสนุกๆสักงานเพลงนึงค่ะน้องไบจากสมุทรปราการนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามางานจากน้องต้นข้าวออกใหม่

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยค่ะนะคะกับจ่อคิวฮิตของเราค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะกับรำวงคนละครึ่งลำวงคนละครึ่งเป็นจังใดเป็นยังไงคำร้องทำนองโดยซอเกษตรวิสัยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตย

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: จากรำวงคนละครึ่งดวงดีศรีวิชัยนะคะในจอคิวฮิตมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะกับความสนุกนะคะโนราพลัด

ถิ่นค่ะในฮิตที่20งานจากแนทราเชนฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะจาก JPS Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้า5นะคะอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะฮิตที่4ของเราจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเออนะคะธาตุมนต์คนดีกุ้งสุทธิราชนะคะเพลงนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์จากแม่พรแล้วก็จากพี่ประเดิมนะคะพี่ประเดิมบอกว่าขอมอบธาตุมนต์คนดีให้กับบอสยิ้มด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนางเอกหรือนางโกงนพรัตน์ไม้หอมนะคะพระเอกลิเกนะคะจากพี่อนันต์โคราชโอ้วันนี้มีสายจากโคราชมาหลายสายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะหลายๆคนก็เข้ามาทักทายในเพจเอ๊ะทำไมข้อความหายไปขอกด refresh อีกสักรอบสิคะบางทีมันก็งองแงนะคุณนันว่าแล้วนะคะข้อความหายไปไหนนะคะมีหลายๆคนบอกโอ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เจอวันอาทิตย์เจอไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์นะคะแค่วันเสาร์พรุ่งนี้เว้นไป1นะคะหยุด1วันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ตอน5 โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะร่วมกับพ่อชัยเมืองสิงห์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพี่วอนนะคะจากกาญจนบุรีนะคะฝากรักปอนๆของไมโครเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามานะคะทาง SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยสำหรับลูกตาลชนิชานะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

สามผลงานเพลงพาไปทางภาคใต้บ้างนะคะหลอกกันไซส์จากอันดานะอูไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะชอบมีคนขอให้น้องเมย์ร้องด้วยเออร้องบ่อยเหมือนกันนะช่วงหลังๆมานี้ก็ร้องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงแรกนะคะกับแรงใจพี่หลวงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงนี้ด้วยนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะครับสวัสดีช่วงเที่ยงคืน13นาทีมาเร็วกว่าเวลาประมาณสัก3นาทีคงไม่เป็นไรใช่ปะ นะคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะอยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะจ๊ะวันนี้หน้าเต็มตัวเต็มแต่งตัวเต็มนิดนึง ไม่รอไปร้องเพลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบชุดถึงขนาดนักร้องอะไรยังไงนี่ก็พูดอะไรออกอากาศเพราะว่าเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆแบบอยากจะเห็นบ้างว่าเอ๊ะวันนี้แต่งตัวยังไงนะแล้วก็แอบมาดู หาเรื่องให้กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้อ่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้3ผลงานเพลงจัดให้ก่อนแล้วมาดูซิว่าผลงานเพลงเนี่ยไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาช่วยกันเลือกผลงานเพลงที่อยากจะฟังด้วยก็แล้วกันเนาะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมที่สามารถเชื่อมต่อพวกเราได้นะคะทำให้ใครก็ตามที่อยากจะมอบผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะส่งความคิดถึงฝากความห่วงใยก็สามารถฝากส่งผ่านช่องทางของพวกเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็มีไปโพสต์ Facebook เอาไว้เกี่ยวกับการที่รักกันเมื่อยังหายใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย์นะคะตอนที่เขายังสาวๆอย่างเงี้ยหนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็เคยจัดงานแต่งงานแล้วก็เหมือนตอนนั้นงานแต่งอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแยะมากมายโอ้ยสมัยนู้นอะเนาะมันก็จะมีฟิลแบบพี่คราวทองกวาวอะไรเออเหมือนแบบมนรักลูกทุ่งนิดนึงจะมีแบบว่าสตอรี่นะนู่นนี่นั่นนะคะน้องเมย์นี่ก็เลยแบบว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเซอร์ไพรส์นะคะแต่จริงๆก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันสงกรานต์และก็มีการเตรียมกับน้องชายเพราะว่าจะเป็นวันสงกรานต์เนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวที่น้องสามารถหยุดตรงกันได้นะคะปกติเจอกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆอยู่แล้วแต่ก็สลับกันจะเจอไม่ค่อยพร้อมกันนะคะแล้วก็หลอกเขาว่าปีนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะแบบอาจจะไม่ได้เจอพร้อมกันต้องแบบว่าเมย์ก็ต้องทำงานไหมก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยอาจจะสลับกันนิดนึงนะแม่ก็แม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะวันที่13หนูว่างเงี้ยหนูก็ไม่ไปหนูก็รอให้น้องไปก่อนให้น้องไปแล้วหนูก็บอกวันที่15เป็นคิวหนูนะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อแม่เองอะไรเงี้ยพอวันที่15ก็เลยพาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมสูงวัยแม่แอบถามแม่เหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าหนูจะพาไปไหนแม่บอกว่าคิดว่าจะพาไปลำวง คิดได้ยังไงบอกว่าหนูจะพาไปลำวงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พาเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่าในชีวิตก็คือยังไม่เคยใส่เลยใส่แต่ชุดอะไรก็ไม่รู้หนูมองแล้วก็เหมือนชุดพนักงานบริษัทอะไรสักอย่างมายืนถ่ายรูปคู่กัน2คนยืนถือดอกไม้แค่นั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเซอร์ไพรส์นะคะในงานนั้นก็เลยคุณแม่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละค่ะคือความสะใจของคนเป็นลูก อย่าไปบอกเขานะล้อเล่นไม่ได้สะใจก็ตั้งใจทำให้เขาประทับใจอะไรเงี้ยพอเสร็จปั๊บก็ถึงเวลาแต่งน้องแต่งหน้าน้องชายก็เดินมาก่อนที่วางแผนให้น้องชายเดินมาตอนนี้อ่ะทั้งที่แต่งตัวเต็มไปแล้วใช่ไหมแต่เมย์ยังแต่งตัวไม่เต็มให้น้องชายเดินมาก่อนเพราะว่ารู้ว่ายังไงคุณแม่ก็ร้องไห้ เดี๋ยวเละ เดี๋ยวหน้าเละพอแต่งน้องแต่งหน้าแล้วร้องไห้แล้วหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นภาพเซอร์ไพรส์กันไปนะก็มีคุณผู้ฟังมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็มีคนที่คอยไปแบบว่าให้กำลังใจมีคนไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงน้องเมย์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้น้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะมีเวลาให้โทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เป็นระยะเวลา3นาที27วินาทีใครจะได้ในช่วงเวลานี้ไปนะคะฉกชิงกันหน่อยช่วงชิงกันหน่อยนิดนึง อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะ
จากภาคใต้ไปอีสานบ้างสาวอีสานรอรักนะคะจากชัวช่าช่าช่าแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะโอ้ยอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายวิทย์เด็กชายเวชพันธ์เด็กชายเวชยา
1: พี่วิทยา
2: ผู้กำกับจังหวัดศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดนะเมื่อกี้พอบอกสาวอีสานรอรักนี่หนุ่มศรีสะเกดทักมาเลยเหรอ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ทางสงขลาฝนตกไหมครับ
1: ฮะ
2: ทางสงขลาฝนตกไหม
1: ตกนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าปทุมอ่ะเปิดตก
2: โอ้เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้ไปช่วยตกที่กรุงเทพอีกนะครับ
1: รอไม่เป็นไรไม่ต้องให้ตกตรงกรุงเทพนะ
2: เกลือท่วมเมืองหาดใหญ่บ
1: ่อ๋อช่วงหาดโอ้ยไม่เอาไม่ต้องท่วม
2: เออท่วมไม่เอา
1: โอ้นะแบบมีติดตามข่าวสารประเทศลาวบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่รู้เลยครับ
1: เห็นเขาช่วยออกมาได้คนนึงแล้วนะ
2: เออผมเห็นเขาดึงมาเขาออกมา
1: อืม
2: จำลำรูถ้ำนะครับ
1: เออถ้ำมันแคบเนาะเราแอบเห็นอยู่ปะ
2: ผมดูโทรทัศน์ผมเห็นครับ
1: ใช่น้องเมย์ก็เพิ่งแอบติดตามเมื่อกี้เลยนั่งดูอยู่ว่าแบบโอเคมันยากอ่ะมันเข้ายากมากเลยอ่ะมันแคบแบบ50 เซนอ่ะนี่ถ้ากู้ภัยเราตัวอ้วนนิดนึงนี่ไปไม่ได้นะ
2: ไปไม่ได้ครับโอ้ถ้าอ้วนไปไม่ได้แน่นอนเลยครับ
1: อืมส่งพี่วิทยาไปดีกว่าอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวผมจะให้ตัวไปเอง
1: ผมไม่ได้เป็นคนช่วยนะครับผมเป็นคนติดอยู่ในนั้นแล้ววันนี้สีสะเกดฝนตกไหมคะ
2: ตกเมื่อวานครับ
1: ตกเมื่อวานแต่วันนี้ร้อนนะสิ
2: วันนี้มันไม่เคยร้อนครับวันนี้ไม่เคยร้อนเท่าไหร่ครับ
1: ล้างรถหรือยัง
2: อะไรนะครับ
1: ล้างรถหรือยัง
2: โอ้น้ำยังไม่ลดเท่าไหร่หรอกครับน้ำยังพอดี
1: ก็เขาบอกว่าถ้าล้างรถอ่ะเดี๋ยวฝนจะตกเอง
2: อ
1: หรือไม่ก็นี่ก็ได้ตากผ้าก็ได้ ลองแบบซักผ้าตากผ้าดูนั่นแหละเดี๋ยวฝนตกเอง
2: เออ
1: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวผมจะบอกเทวดาให้จกในประเทศไทยทั่วเลย
1: อ๋อไม่เอาเออหน้าร้อนเขาทำถึงไปแล้วหน้าฝนไม่ต้องทำถึงมากก็ได้เอาแต่พอดีตกบ้างให้พอแบบเย็นๆชื่นแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ไม่ต้องตกแบบมืดฟ้ามัวดินอย่างเงี้ยไม่เอา
2: ไม่เอากลัวลำบากว่ะ
1: อืมไม่ได้กลัวลำบากเลยหนูขับรถหนูสงสารคนอื่น
2: ครับผม
1: นี่ทุกวันนี้เคยมีนะแบบว่าในรถหนูอ่ะก็จะมีแบบอะไรนะเสื้อกันฝนมีประมาณแบบ10-20 ตัวอย่างเงี้ยมีเอาไว้ในรถแล้วพอเวลาที่แบบว่าขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบฝนตกมอเตอร์ไซค์เขาแบบจอดหลบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยื่นเสื้อกันฝนให้แจกแจก
2: เจอคนใจดีได้บุญได้อย่างเงี้ย
1: แจกแจกบางทีโอ้โหเด็กตัวกระจิ้วเดียวอย่างเงี้ยสงสารให้ไปเถอะ
2: เล่นครูเมย์ใจดีนะผมรู้นะแต่อาจจะใจร้อนไปหน่อยแต่ก็ผมรู้แล้วว่าใจดีใจบุญนะ
1: อ๋อเป็นคนปากไม่ดีค่ะ
2: ไม่ได้ดีใจบุญนะผมรู้นะ
1: เออนะอาจจะใจดีไงแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หนูเขาเรียกว่า
2: ใจดี
1: เขาเรียกว่าเราสุภาพกับคนที่เขาสุภาพกับเรา
2: ครับ
1: ผมเราต้องหัดทำตัวเป็นกระจกบ้างใครทำดีมาเราก็ดีต่อไปใครทำไม่ดีมาเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งกับเขา
2: อย่าไปสนใจแน่นอน
1: ใช่หนูพยายามไม่สนใจแล้วแต่บางคนอ่ะเล่นไม่เลิก จริง เออที่แบบหงุดหงิดวินวินวิ่งเวียงบ้างเนี่ยเล่นไม่เลิกเออบางคนนี่แบบมาแบบวันนึงอ่ะเป็น10-20 ข้อความพิมพ์มาแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
2: โอ้นี่คู่เมย์เก่งมากเลยนะนี่ทำมันนี่ได้เลยโอ้แต่ผมไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไอ้กดแพ้กดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วย
1: โอ้ยไม่เป็นไรคนเราเนี่ยจะให้ไปแข่งแบบว่าเอาจะให้ปลาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงก็ไม่ได้ถูกไหมทุกๆคนก็เก่งกันคนละแบบแหละเนาะ
2: คร
1: ับวันนี้พี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เอ้ยผมลืมเรื่องเมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรไปครับ
1: ใจอ่อน
2: เออใจเพลงนี้ใจอ่อนเพลงนี้เลยครับ
1: หนูก็ถามเป็นพิธีอ่ะหนูรู้แล้ว เดาได้แล้วเออนะใจอ่อนจากพี่ฝนเนาะ
2: ครับผม
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ซูเมย์ครับ
1: หนูเหรอ แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล้งอะนะ
2: ครับผม
1: ยังกล้าแกล้งอยู่ค่ะยังไม่ใจอ่อนให้ใคร
2: ถ้าผมร้องชอบว่าครูมีอีกนะครับ
1: ใจต้องเข้มแข็งเหมือนแท่งเหล็กหนามโอเค
2: เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักคำหนึ่งเลยครับ
1: อ่าว่ามาเริ่ม
2: ใช่ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นครูของพี่ฟ้าสั่งให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่ววันชื่นแค่นี้แหละครับ
1: โอ้ย เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะทุกคนเวลาโทรมาขอเพลงอ่ะเตรียมเพลงมาร้องให้ฟังด้วยเราถือว่าเราแรกกันร้องให้หนูฟังหนูเปิดให้อย่างเงี้ยโอเคไหม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยขอบคุณพี่วิทยาที่โทรมานะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวผมจะช่วยให้ฝ
1: นตกครับอะไรนะ
2: เดี๋ยวผมจะช่วยให้ฝนตกทั่วกรุงเทพ
1: โอเคขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: เอ็นดูมีแบบว่าตั้งใจร้องเพลงให้ด้วยนะเออต้องได้อย่างงี้สิคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงทุกวันต้องร้องได้บ้างแหละสักเพลงก็ยังดีจะแบบอะไรก็ได้นะน้องไก่ย่างถูกเผาได้เหมือนกันอ่ะมาผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทร

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: แหมมีคนแซวว่าน้องเมย์ผลงานเพลงใจอ่อนพี่เขามอบให้น้องเมย์เป็นพิเศษถามว่าน้องเมย์น่าใจอ่อนให้ใครหรือยังคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่จะให้หนูใจอ่อนกับใครคะทุกวันนี้นี่หนุ่มๆแบบว่าแปลกๆอ่ะเข้ามาแปลกๆไม่ค่อยมีเข้ามาปกติมีแต่เข้ามาแปลกๆไม่เอาปวดหัวมาแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะยืนจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นเลยไม่ต้องสูงอายุน้องเมย์เองอ่ะถ้านั่งยองๆนานๆอ่ะแล้วลุกขึ้นยืนอ่ะเจ็บเข่าเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งทำกิจกรรมนะคะแล้วช่วงนี้ตีแบดกับพวกพี่ๆเขาด้วยเนี่ยพวกเนี้ยทำให้เข่าเราเจ็บได้นะคะแล้วก็ข้อเข่าอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ต้องมีการแบบไปกระทบกระเทือนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดังนั้นนะคะเมื่อคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวของเราด้วย Heal Life ค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าภาระของข้อเข่าถ้าเราเนี่ยออกกำลังกายเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะเดินแล้วแบบเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีมันจะเสียวแป๊บๆมีเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยมันอักเสบนะมันปวดๆนะคะมันก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะคะเจ็บน้อยลงอย่างเงี้ยนะช่วยพยุงเข่าของเราไว้นะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะเขาฟรีให้อีกนะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทรเลยใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพหัวเข่าตัวเองนะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือ

่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานวันนี้ค่ะมาต้นชั่วโมงใช่ไหมมีเพลงใต้ไปแล้วสาวอีสานรอรักไปแล้วมาที่ภาคเหนือกันบ้าง นะคะมนฮักแม่ปิงจากฝ้ายปวีณานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: เบที่ชา
1: ได้เวลามากอดกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รับเงินเดือนแล้วก็มีวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมหยุดยาวด้วยเนาะบางคนหยุดไปจนถึงวันที่3เลยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันไหนก็ตามที่เราอ่ะเจอคนท็อกซิกคนที่ทำไม่ดีใส่เรานะคะจงดีใจไว้ที่เราเจอนะคะคำว่าทำไมเราถึงจะต้องดีใจที่เราเจอก็ต้องดีใจสิอย่างน้อยเราก็แค่เจอเราไม่ได้เป็น ให้เขาอ่ะเป็นคนเดียวพอแล้วนะคะส่วนเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งห่างจากคนกลุ่มนี้ไปก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะสาระดีๆอยากจะบอกว่าเรามีนิสัยบางอย่างในการประหยัดประหยัดเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบริหารการเงินของเราได้ดีแต่มันจะมีอยู่5นิสัยของการประหยัดที่ไม่ควรประหยัดเลยเพราะว่าถ้าประหยัดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะป่วยได้นะนั่นก็คืออะไรบ้าง1เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารใช้กระทะเทฟลอนเป็นรอยสังเกตไหมว่าถ้ามันเริ่มเป็นรอยแล้วเริ่มมีความด่างๆมีแบบนี้คือพวกนี้เขามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ถ้าเราเนี่ยแบบเห็นว่ามันเป็นรอยข่วนของตะหลิวคอลอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกกระทะมันก็ยังใช้ได้แต่เปล่าค่ะสารเคมีมันถือว่ามันรั่วมาแล้วนะแล้วมันก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นรอยมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะปกติอ่ะกระทะพวกเทฟลอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้เขาเรียกอะไรตะหลิวที่มันทำจากซิลิโคนทำจากไม้หรืออะไรที่มันแบบว่าไปกระทบแล้วมันไม่บาดอ่ะแล้วคนไทยยังไงความคนไทยบางทีอ่ะใช้กระทะพวกนี้ที่มันเคลือบแล้วอ่ะดันไปเอาเหล็กไปอะไรอย่างเงี้ยตะหลิวที่มันเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปโดนมันอ่ะมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมนั่นแหละเสี่ยงโรคตับนะคะบางทีนี่คือเสี่ยงมะเร็งด้วยนะไม่เอาเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสังเกตเห็นว่ากระทะเทฟลอนที่บ้านเนี่ยเป็นรอยให้ทิ้งเลยนะคะซื้อใหม่แล้วก็ซื้อตะหลิวใหม่ด้วยที่ไม่ทำให้มันเป็นรอยนั่นแหละแสดงว่าเราอ่ะใช้ตะหลิวผิดประเภทอยู่นะคะมันก็เลยเป็นรอยนะจ้านะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเคยเห็นคนที่กินขนมปังไหมกินขนมปังแล้วพอมันมีเชื้อราเราก็เลยหั่นเอาส่วนเชื้อราทิ้งแล้วก็กินที่เหลือไปจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรค่ะเพราะผลไม้หรืออะไรก็ตามนะพอมันขึ้นเชื้อราแล้วเนี่ยห้ามมาตัดทิ้งแล้วกินต่อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสารพิษเชื้อราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีพิษสะสมเสี่ยงมะเร็งตับอักเสบได้นะคะแล้วก็ทิ้งทั้งชิ้นไปเลยนะแล้วก็ผลพวกผลไม้อะไรที่มันมีเชื้อราแล้วเรายังจะแบบไปแบ่งหั่นเหลือเอาอุ้ยตรงนี้มันยังดีอยู่เลยมันยังสวยอยู่เลยไม่ได้จริงๆนะมันไปทั่วแล้วแต่เราอะตาเราสายตาเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะทิ้งทั้งชิ้นปลอดภัยกว่านะดังนั้นนะคะพฤติกรรมที่2ที่ประหยัดโดยใช่เหตุอันเนี้ยสุขภาพของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะต่อมาเขาบอกว่า do not do นะจ๊ะก็คือพวกประหยัดพวกน้ำมันที่ใช้แล้วอ่ะเอากลับมาใช้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอคิดว่าเป็นการประหยัดแต่จริงๆน่ะมันสะสมสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็อนุมูลอิสระพวกแบบว่าน้ำมันสีดำตะกอนกลิ่นหืนพวกนี้จะเป็นสารพิษสะสมก่อมะเร็งนะคะก่อมะเร็งไม่พอตับอักเสบด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจอีกด้วยดังนั้นนะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะประหยัดเพราะว่าคิดว่ามันอุ้ยมันแพงคุณน้ำมันน่ะสมมติว่า60บาทอย่างเงี้ยกับการไปรักษามะเร็งรักษาโรคหัวใจรักษาโรคตับอักเสบอย่างเงี้ยก็ลองเลือกดูนะคะว่าอะไรมันจะแพงกว่ากันอะไรมันจะเปลืองกว่ากันค่านั่งรถคิดให้ครบนะค่านั่งรถไปโรงพยาบาลค่ายาค่าหมอค่าคีโมค่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไก่กองใช่ไหมโรค ตับโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำมันใหม่เถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราเราไม่รู้หรอกว่าผู้ผลิตอะผู้ผลิตเนี่ยเขาทำดีมาขนาดไหนใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนผลิตน้ำมันเองดังนั้นใช้ครั้งเดียวพอนะคะต่อมาสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบเปิดที่ดูดควันข้างบนอะนะพอคิดว่าเป็นการประหยัดใช่ไหมควันขโมงชงเฉงไปเลยนั่นแหละโอ้โห PM 2.5 บานเบอะเพื่อนน้องเมย์เขาเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ไปยืนเอาไอ้ที่วัดค่าฝุ่นไปยืนอยู่ตรงไอ้ร้านอะไรนะร้านปิ้งไก่ย่างไก่อะไรพวกเนี้ยที่มีควันขโมงอ่ะเขาเอาไปยืนดูอ่ะโอ้แล้วคิดดูดิว่าพ่อค้าแม่ค้ายืนดมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งวี่น่ะป่วยได้นะคะไม่สบายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะในอนาคตน่ะดังนั้นอย่าเสียดายอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเนาะมันคือนิสัยประหยัดที่ประหยัดจนป่วยนะคะบางคนเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอันตรายมากๆเลยจริงๆไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าเจอมากับรุ่นพี่เหมือนกันที่อ่ะตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเล่าได้เขาเสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งปอดเขาก็ดมเข้าไปนั่นแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะลูกสองคนอ่ะทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงคนเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ยแล้วเขาก็ไปลองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรลองพวกน้ำมันสีเขียวอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไปลองสมุนไพรทั้งหลายแหละที่คิดว่าดีที่คิดว่ามันจะหายจากมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ลองไปหมดยาเยอะพวกอะไรนะอาหารเสริมอะไรก็ไม่รู้ใครบอกอะไรว่าดีแม้กระทั่งไปนั่งสมาธิหรือแม้แต่ให้ไปอะไรนะอะไรลดน้ำมนต์อะไรเขาก็เอาอ่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อนะต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือประหยัดก็คือไม่ยอมไปตรวจสุขภาพเพราะคิดว่ามันแพงอ่ะตรวจเดี๋ยวเจอเนี่ยหนูได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยไม่ต้องตรวจดิถ้าตรวจเดี๋ยวเจอจะรอให้ปวดท้องจนแบบจะเป็นจะตายแล้วมาเจอว่าระยะสุดท้ายก็ไม่ดีเด้อนะรู้ไว้ดีกว่านะคะเราจะได้แก้ไขทันท่วงทีเราก็จะได้มีชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซื้อไม่ได้ลองถามดูสิว่าถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าหนูขอชีวิตคุณได้ไหมล่ะหนูขอซื้อต่อเลยอย่างเงี้ยคุณจะขายเท่าไหร่เอาง่ายๆหนูขอแขนข้างเดียวอะพี่ช่วยตัดแขนมาให้หนูหน่อยคุณจะขายหนูในราคาเท่าไหร่วันนั้นคุณครูเขาก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครให้10ล้านก็ยังไม่ให้เลยร้อยล้านก็ยังไม่ให้เลยเห็นไหมชีวิตของทุกคนมีค่าขนาดไหนนะคะขนาดเขาแบบมาขอซื้อแขนซื้อขาเรายังไม่ให้เขาเลยถูกไหมดังนั้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องไปประหยัดก็ไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นนะดูระยะยาวด้วยคนฉลาดเนี่ยเขาจะประหยัดเพื่อระยะยาวแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะประหยัดแบบระยะสั้นๆไม่ได้มีการวางแผนในอนาคตแล้วก็ไม่ได้คำนวณความเสียหายในอนาคตนู่นนี่นั่นนะจ๊ะหนูพูดออกอากาศไม่ได้ไงน้ำมันสีเขียวอ่ะน้ำมันสมุนไพรอ่ะนั่นแหละแหมจะมาขยี้จังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับผลงานเพลงจากเดวิดอินทรีนะคะเอาเป็นตั้งใจมาหลอกแบบฉบับช้าๆแล้วกันเนาะหาเวอร์ชันปกติไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะตอนนี้สายว่างแบบว่างที่สุดว่างตั้งแต่ไม่เคยจะว่างมาก่อนเพราะว่าทุกคนที่โทรเข้ามาไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้หนูเลยสักคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่พร้อมและจำเบอร์ตัวเองได้ด้วยนะโทรมาหน่อยนะคะขอคนจำเบอร์ตัวเองได้นะคะโทรมาหน่อยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบ

0: ยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ1สายหน้าไมตอนนี้สายที่2ของวันนะคะก็น่าจะเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้สำหรับน้องเมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: ประวิตรครับผมชื่อเล่นชื่อโมครับผม
2: เด็กชายโมนะ
3: ครับ
2: ไม่เอาต้องแนะนำตัวใหม่บอกว่าสวัสดีครับเด็กชายโมครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโมครับผม
2: จะได้ดูน่ารักกับปุ๊กปิ๊กนะคะ จังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ๊ะ
3: พิษณุโลกครับ
2: พิษณุโลกช่วงนี้แบบติดรอเรือรอเรียงมั่วไปหมดแล้วเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่นะคะ
3: ครับ
2: พิษณุโลกพิษณุโลกนี่ต้องไปวัดใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่ครับว่างว่างมานะครับ
2: เคยไปแล้วเคยไปสองครั้งแล้วมาใหม่ด้วยเหรอ มีเพื่อนชื่อโมเหมือนกันอยู่พิษณุโลกเหมือนกัน
3: อ๋อคร
2: ับ ใช่แต่เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแบบเด็กๆเลยอ่ะไปปีนต้นมะยมแล้วก็เขย่าเล่นกันอะไรเงี้ยนะตรงนั้นนี่สายมูเลยเนาะ
3: ครับใช่ครับ
2: มีวัดมีวังมีอะไรเงี้ยเยอะอยู
3: ่ใช่ครับ
2: แต่หนูแบบอินมากอินพระนเรศวรมากแล้วก็เลยแบบว่าเคยคิดว่าแบบครั้งนึงในชีวิตจะไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปจริงๆด้วยเก๋มากนะคะ
3: ครับ
2: แต่วันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
3: โอ้วันนี้ร้อนครับ
2: วันนี้หรอ
3: ใช่ครับ
2: ทำไมช่วงนี้แบบอ๋อฝั่งนู้นเขาน่าจะแบบว่ายังไม่พายุหยุดไปแป๊บนึง
3: ใช่ครับ
2: หยุดให้หายใจ
3: หยุดให้หายใจ
2: หยุดให้ตากผ้า ถึงถามไงว่าลองล้างรถดูหรือยังลองตักผ้าดูหรือยัง
3: ไม่กล้าล้างครับ
2: เดี๋ยวไม่ได้ใช่ป่ะล้างปั๊บตกปุ๊บ
3: ใช่ครับ
2: หนูประจำเลยแล้วแบบมันก็พอมันตกแล้วมันเป็นฝอยฝอยฝอยอยู่ที่รถอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: เคยคิดเหมือนกันว่าตกมันเลยเดี๋ยวเอาฟองแบบเอาโฟมไปล้างตรงนั้นเลยตรงที่ตกอ่ะ มาอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
3: ล้างอีกแต่ก็ตกอีก
2: นะคะอันนี้นี่ช่วงนี้แบบเดือนพฤษภาแล้วอ่ะได้หยุดยาวกับเขาไหมอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่นะครับไม่ได้หยุดครับ
2: ทำงานอะไรอะคะ
3: ขับรถส่งพัสดุครับ
2: โอ้ยขับรถส่งพัสดุเอ้ยอย่าหยุดเลยค่ะ โอ้ถ้าพวกพี่หยุดอะของมันจะไม่ถึงหนูอย่างเงี้ยหรอ ดูแบบเอาแต่ใจไหม บางทีแบบว่าสั่งอะไรมาก็แบบอยากจะได้เลยอะไรเงี้ยฟิลนั้นมันจิตใจของผู้หญิงช้อปปิ้งอะเนาะ
3: ครับครับเข้าใจ
2: เคยมีอยู่ครั้งเดียวที่แบบช้อปปิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเครียดอะแล้วก็
3: ครับ
2: ลากกดไปเรื่อยเรื่อยรู้ตัวอีกทีอะ
3: สั่งอะไรมาเยอะแยะเนาะ
2: รู้ตัวอีกทีอะก็คือแบบถมบ้านได้อะจริงแล้วตอนนั้นโดนคุณแม่ดุเลยอะให้ทายว่าหนูเสียไปเท่าไหร่ตอนนั้น
3: โอ้โหหลายพันอยู่นะผมว่านะ
2: 40,000ค่ะ
3: ฮะ
2: โอ้แรงมากจริงแล้วมันคืออาจจะด้วยความที่เพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็จะมีแบบบางอย่างมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไงมันก็เลยแพงนึกออกปะมันก็ซื้อตู้อะไรเงี้ยซื้อทีวีซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็แบบกดไปเรื่อยเนี่ยเหมือนถมที่อ่ะเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหนูอะไรก็ไม่รู้กระจุกกระจิกเต็มไปหมดแล้วของบางอย่างอ่ะ20-30 บาทหนูก็ซื้อ พอรวมๆกันนี่ตกใจเหมือนกันอ่ะตกใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นอ่ะจะร้องไห้อยู่ดีๆตังหายไปเลย แต่ว่าคนที่ทำงานพัสดุอย่างนี้มีอุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างอะคะ
3: ก็ถ้าอย่างผมขับรถก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวัง
2: ใช่ใช่ใช่จริงด้วย เออปกติเวลาหนูสั่ง delivery มาแบบว่ามาส่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบมันจะมีให้เลือกใช่มั้ยว่าให้ส่งกับข้าวภายใน20นาที30นาทีหรือว่าแล้วแต่อะไรเงี้ยเคยสั่งแบบไรเดอร์อย่างเงี้ยหนูก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องรีบค่ะรู้ว่าฝนตกไม่ต้องรีบมาค่อยๆมาอะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ว่าขอบคุณครับ
3: ครับ
2: เนาะพี่โมมีอะไรอยากคุยกับน้องเมย์ไหม
3: โหผมคุยไม่ค่อยเก่งเลยครับ
2: พี่โมมีอะไรจะคุยกับน้องเมย์ไหมเพราะว่าน้องเมย์ชวนพี่โมคุยเยอะแล้วพี่โมอยากจะคุยกับน้องเมย์พี่โมก็ลองคิดดูว่าพี่โมอยากจะคุยอะไรกับน้องเมย์คะ
3: คิดไม่ออกครับ
2: เฮ้ยโมเมย์ไงชื่อเราเข้ากันอยู
3: ่
2: ได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ไม่มีอะไรของโตเหนือครับ
2: แล้วตกลงมีอะไรคะ
3: จะมีอะไรดีเลย
2: ไม่มีอะไรจริงเหรอ
3: ไม่มีอะไรครับ
2: จริงเหรอ
3: ครับ
2: ไหนร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งอ่ะคุยไม่เก่งร้องเพลงเอา
3: โอ้ร้องเพลงผมจะไปบินไปนะ
2: เร็วมาหนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงเร็ว
3: โอ้โหร้องเพลงนี้ผมไม่ถนัดเลยจริง
2: ๆไม่เป็นไรไม่มีใครถนัดไม่มีใครถนัดแต่เกิดซ้อมก่อนซ้อมลาลาลาลาแบบดิสนีย์ไงลาลาลาลาลาก่อนเออซ้อมคอเร็วเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงสันทนาการก็ได้ไก่ย่างถูกเผาอะไรก็ได้นางเงือกน้อยก็ได้อะไรก็ได
3: ้เอาไว้มวนหน้าได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้ผมขอแล้วกัน
2: ไม่ได้เดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดหนูนะ
3: เอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: ไม่ใช่
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: โอ้ยเลยมาต้องเยอะแล้วหนูเกิดวันที่7
3: อ๋อ
2: เออแค่เป็นเดือนเกิดหนูเอามาเป็นข้ออ้างเดี๋ยวมันจะเข้าเดือนใหม่แล้วไงนี่มันสิ้นเดือนแล้วไงเนี่ยเป็นสายสุดท้ายของเดือนนี้เลยนะอยากฟังเพลงอ่ะเร็ว
3: ๆผมร้องไม่เก่งอ่ะ
2: ไม่มีใครนะเร็วๆเร็วๆลองดู
3: ผมขอไว้ก่อนผมขอเว้นไว้ก่อน
2: เดี๋ยวหนูจะมีแคมเปญใหม่ในเดือนหน้า
3: ครับ
2: คนที่โทรมาจะให้ร้องเพลงแบบต่อเพลงกันหรือขอเพลงก็ได้แต่ต้องต่ออักษรกัน
3: ครับ
2: สมมติว่าวันนี้เพลงไม่มีอะไรก็เป็นรอเรือ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสายหน้าในช่วงเดือนหน้าที่น้องเมย์มาจัดนะจะต้องขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือ เราจะมีเกมเล่นกันไปเรื่อยๆดูสิว่าคุณผู้ฟังของหนูจะสามารถไหมละห้ามซ้ำกันด้วยมาดูสิว่าจะมีคนมั่วไหมคนแรกเลยที่จะมั่วก็คือนักจัดรายการนี่แหละค่ะเอาซ้ำหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยไม่รู้แหละหนูจะจดเอาไว้หนูจะดูสิว่าจะมีความสามารถเพราะว่าจริงๆอ่ะแฟนรายการของเราอ่ะมีคลังเพลงในหัวค่อนข้างเยอะเออหนูก็เลยคิดเอาไว้แล้วว่าหนูจะเล่นเกมต่อเพลงตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโอเคไหม
3: โอเคคร
2: ับ โอเคงั้นหนูเริ่มที่คุณพี่โมก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรเป็นรอเรือเนาะ
3: คร
2: ับได้เลยเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะคะรอเรือขึ้นต้นนะจ๊ะทุกคนนะคะอ้าวผลงานเพลงไม่มีอะไรมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: เอาให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มอบให้คุณเมย์เป็นพิเศษครับผม
2: ทุกคนมอบเพลงให้หนูอะคำว่าไม่มีอะไรด้วยนะไม่มีอะไรในสมองเลยค่ะตอนเนี้ยเด๋อไปหมดละเออนอนน้อยแต่นอนนะนอนนะจ๊ะไปนอนเถอะนะอะไรเงี้ยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่ก่อนค่ะ
3: น้ำให้ผมหน่อยได้ไหม
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: หน้าผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
3: อ๋อเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณพี่โมมากนะคะวันมีโอกาสโทรมาใหม่นะถ้าน้องแม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: มงแซ่แซ่มงตลุ่มตุ่มมง
2: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ไม่รู้แหละเดือนหน้าเตรียมตัวเตรียมใจรอเรือนะจ๊ะรอเรือนะคะคิดเพลงเอาไว้รอเลยจะเป็นชื่อเพลงก็ได้ที่ขึ้นว่าที่ขึ้นรอเรือหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้ที่รอเรือแต่ถ้าเป็นเนื้อเพลงต้องร้องให้ฟังด้วยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอะไร ขอได้แต่ว่าร้องด้วยเออเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่รอเรือจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะเออนะนะคะถือว่าเป็นเกมสนุกสนุกเล่นกันนะระหว่างทุกๆคนแต่ละจังหวัดเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีกี่คนกี่จังหวัดที่จะโทรมาเออนะแล้วเดี๋ยวมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนน่าจะเป็นกระติกน้ำเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะสกรีนให้เป็นชื่อลายเซ็นแล้วก็เขียนว่า FM 95ด้วยอาจจะเป็นโลโก้ FM 95อะไรก็ได้เดี๋ยวน้องเมย์ทำให้เออเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้แบบนี้นะคะก็จะต้องเล่นกันไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวขอสร้างกติกาก่อนนะขอไปคิดก่อนนะแต่ตอนนี้คิดรอเรือเอาไว้ก่อนในเดือนหน้าโอเคไหมนะขอหนูไปคิดกติกาก่อนว่าจะทำยังไงดีที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะได้นะคะอ่ะผลงานวันนี้ค่ะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะตามมาด้วยวงทีทีค่ะฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆสองคนเนี้ยสองเพลงนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าอีก2ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดแล้วกันเนาะเป็นเพลงเกี่ยวกับประมาณว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ผู้หญิงก็ยังอยู่ยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะลองช่วยกันคิดหน่อยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก่อนจะไปฟังเพลงในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะข้ามเลยแล้วกันข้ามเพลงนี้ไปเลยได้ไหมข้ามไม่เปิดเลยได้ปะอุ้ยมีคนบอกว่ารอฟังนะพี่เมย์เปิดให้ด้วยนะคะก็แง่แหละเขามาจ่อคิวฮิตยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วไหมอ่ะ

ีรพงศ์จะย้ายเวลาหรออะไรเงี้ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่มายสุจิมงคลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมาเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันดีกว่าว่าตีสามจะไพเราะเพราะพิงขนาดไหนแต่จริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะฟ้าใสเคยฟังแล้วแหละจริงๆพี่ว่าน่ะหยอกหยอกหยอกในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันตี3จากบอสธีรพงศ์

0: ยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ยเบทิชา
1: ค่ะในช่วงของเพลงคิดมหานครชานะคะน้องเมย์เปิดให้แล้วนะเป็น2ผลงานเพลงค่ะไรอันการบดินทร์นะกลางดาวและอบอวลจากเล็กลัชเมศนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ79บาทจังหวัดตรัง80บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท50สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย70บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าแก๊งเฝ้าดีเจคิดถึงพี่เมย์มากๆเลยเนี่ยแก๊งเฝ้าดีเจขอเพลงไม่จำนนใจใช่ไหมของหนุ่มกิติกรหน่อยครับนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานขอเพลงคนกลางคืนลาบานูนด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอมสวรรค์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่วงเวลามันพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีคนขอเพลงหากันจนเจอมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอเพลงคลองเผินด้วยนะของพี่ต่ายรอไทยกับพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะเป็นคนร้องแล้วคนขอไม่บอกชื่อซะหน่อยเหรอจะได้เขียนไงว่าไผ่พงษ์สะท้อนและต่ายรอไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนขอ นะคะอ่ะนะคนหนึ่งนี่ขอกันหลากหลายเพลงนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะทั้งพี่แสวงปัตตานีพี่กรพัทยาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่จ่อยนะคะจากนครพนมพี่จิ๋มจากชลบุรีพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยพี่ออฟโคราชประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าดูไกลจังพบกันใหม่เดือนหน้านะคะก็อย่าลืมฝากติดตามรายการเรื่องพบค่ำด้วยกันละกันนะช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่อง MCOT 30นะคะ HD นี่แหละนะก็ฝากด้วยกันละกันเนาะเมื่อกี้มีคนขอเพลงใช่ไหมบอกว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตเอาแล้วเมื่อกี้หนูเปิดแล้วไม่ได้ฟังเลย เดี๋ยวตีเลยอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงหากันจนเจอสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของแม่พึ่งผู้บุญจารย์นะครับกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง FacebookLTM FM 95นะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเพลงกันมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับสวัสดีพี่สุฮอเกนบูมพี่กบตาขอเพลง18ฝนจ้านี่พี่บางปลาพี่เอกชัยน้องไบค์สวัสดีครับหัวหน้าห้องของคุณครูเมนะครับมารายงานตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้องแป้งกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งกันได้เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเราจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ขอเพลงกันหน้าใหม่ที่เบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหน้องทำไมออกมาอย่างนี้น้องไม่กลัวผีผักเหรอคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อกี้บทเพลงกอดฉันนะครับจากคุณแม่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิลฮิวใจหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะโกเล่เป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: สบายดีครับผมอุ้ยสวัสดีนะครับไปถึงน้องปอภูเก็ตนะ
4: น้องก็ฟังทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบางครั้งไม่ได้โทรเพราะน้องทำงานสองที่แล้ว
3: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยแล้วแถวภูเก็ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมครับ
4: ตกค่ะแล้วพี่นุ๊กฝากบอกคิดถึงด้วยนะแล้วก็พี่นุ๊กด้วยนะคะ
3: ครับผมฝากบอกคิดถึงเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังถ้ามีกิจกรรม95เจอกันได้นะ
4: ค่ะยินดีเลยค่ะพี่เพชรบอกเรื่องได้นะพ
3: ี่
4: เพชรคะ
3: ครับ
4: น้องดูพี่เพชรโพสต์งานของแม่พุ่มพวงวันที่17ถึง19นะน้องก็ติดตามอยู่นะน้องกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะ
3: ได้เลยนะครับถ้าน้องสะดวกนะมาหาพี่นะ11ถึง19นะ
4: คิดว่าพี่ที่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ชวนอยู่เขาไปนะ
3: ครับ
4: เพราะบ้านเขาอยู่สิงห์บุรีค่ะ
3: อ๋ออยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหม
4: ใช่ๆที่น้องที่เรียนหนังสือด้วยกันมาก่อนเนี่ย
3: อ๋อใกล้ๆทัพประดานแถวสุพรรณเนาะใกล้ๆกันเลย
4: ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปอ่ะมันน้องอ่ะไม่ได้ว่างกัน3คนไงคะพี่เพชร
3: เข้าใจเลยนะครับผมนั่นแหละเสียดายเนาะถ้าแบบถ้าน้องสะดวกยังไงก็ขอเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับผมได้ครับน้องปอแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: ของพี่ภูวสิทธิ์อ่ะโจภูวสิทธิ์อ่ะ
3: โจอีภูวสิทธิ์เพลงชื่อว่า
4: หม้อหุงข้าวค่ะ
3: หม้อหุงข้าวอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ทุกคนเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมน้องปอคร
4: ับช่วยหลังไมค์ด้วย
3: ขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้น้องปอฟังนะ
4: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพี่นุชเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรเจอพี่ณเดชบอกด้วยว่าคิดถึงอยู
3: ่ได้เลยครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะ
4: ค่ะแล้วป้าเป็นไงบ้างป้าเป็นไงบ้าง
3: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะยังตีกอล์ฟยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเลย
4: พี่เพชรก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี
3: ้ขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวกันนะครับน้องปอ
4: พี่เพชรถ้ามีตัวเล็กเมื่อไหร่เอามาฝากน้องนะเดี๋ยวน้องจะมีอนุบาล
3: มีตัวเล็กเมื่อไหร่เหรอโอ้ยจะมีตัวเล็กเมื่อไหร่ดีเนี่ยต้องหาคุณแม่ของตัวเล็กก่อนได้ไหมตอนเนี้ย
4: ไม่ถ้ามีเอามาฝากน้องก่อนนะ
3: ใช่ไหมนั่นแหละถ้ามีนะครับได้เลยครับน้องปอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรยังไงน้องก็ติดตามตลอดนะ
3: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับน้องปอจากภูเก็ตนั่นเองนะครับนะภูเก็ตล่าสุดก็เพิ่งได้ไปมาไปร้องเพลงงานแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเสียดายนะครับพอดีอีกวันนึงมีงานก็เลยแบบยังไม่ได้เที่ยวภูเก็ตยังไม่ถึงภูเก็ตเลยจริงๆนะคือการที่เราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเวลาไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงทุกจังหวัดแบบจังหวัดนี้มีอะไรสารักเมืองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับต้องไปให้ถึงนั่นแต่ว่านั่นแหละฮะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงภูเก็ตนะครับเอาไว้สักวันหนึ่งไม่น่าจะนานนะฮะรู้สึกว่ามี

พี่ๆหลายๆท่านนะครับมาจากภูเก็ตก็เพิ่งได้รู้จักกันเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจและขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับบทเพลงนี้ครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้พูสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม18ฝนตามคำขอนะครับจากพี่เสือธนพลก่อนหน้านั้นนะครับคิดถึงพี่หน่อยจากพี่ออดคิริบูลใช่ไหมครับแล้วก็คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกัลยานีคิดถึงนะครับจากคุณอาหรือว่าอาจารย์รังออร์เคสตรานั่นเองนะครับจัดไปแห่งความคิดถึงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTMFM 95สวัสดีไปถึงน้องลิซ่าสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่กฤษดานะครับสวัสดีครับพี่ดารานะฮะพี่สวยพี่หนูสวยหนูสวยพี่โสภินนะครับพี่ชัยยาทักทายนะครับพี่สาวขามน้องใบนะครับผมบอกว่าผมเพิ่งถ่ายคลิปเพลงนี้ลงเล่นไปเองนะครับอ๋อเพลงของคุณโจอี้แน่เลยนะครับใช่ไหมจัดไปนะครับเพลงอะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะมีพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็มาฟังเพลงกันยาวๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะครับตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่02-248-1366นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life นะครับ Heal Life เนี่ยถามว่าคืออะไรนะก็คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ชอบวิ่งชอบเดินชอบลุกชอบนั่งที่แบบเวลาทำอะไรพวกนี้แล้วแบบเจ็บหรือว่าปวดอะไรเงี้ยครับต้องฟังทางนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักเข่าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็นมูลค่า4ชิ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะในราคาเพียง990 บาทเท่านั้นขออภัยนะครับ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรกันนิดหนึ่งนะครับมาเจาะชีวิตกันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆใช้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงเพราะนะครับจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับร้องแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะจริงๆนะฮะจัดไปนะครับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์สังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับอุ้ยสังกัดพระเอกใหญ่เลยนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับจัดไปในช่วงของจอกชีวิตเดี๋ยวทำไมเล่นอีกรอบเนี่ยนะครับจัดไปบทเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับในช่วงของจอกชีวิตก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะ022481366ครับที่น้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งระหว่างรอรับสายเราไปฟังเพลงกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับจัดไป
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: อาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจัดไปสองเพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับมีพี่ต่ายรอไทยนะครับพักปอเป็นพิธีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อจากท็อปพสุพัฒน์นะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตตอนนี้อยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเฮ็ด
2: สวัสดีครับพี่ผักบุ้ง
3: ค่ะไม่ได้โทรหาน้องเฮ็ดตั้งหลายเดือน
2: หลายเดือนเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: จริงๆนะครับพี่ผักบุ้งเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
2: ครับผม
3: เหนื่อย
2: ครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวไหนพี่ตอนนี้
3: อยู่หนองจอกมินบุรีค่ะ
2: อยู่แถวมินบุรีเหมือนเดิมเนาะ
3: ค่ะ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันใช่ไหมน้องเฮ็ด
2: ใช่เลยนะครับอุ้ยชอบมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก
3: ใช่ มันฟังแล้วมันซึ้งเนาะ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงสตริงยุคประมาณ80-90เนี่ยเนาะมันแบบมันแบบความหมายหลายๆอย่างทำนองด้วยมันกินเข้าไปในใจเลยนะ
3: ยุคพี่พึ่งเปล่า
2: ใช่ครับ
3: ของคุณแม่ของน้องเพชรเนาะ
2: ใช่ครับรุ่นเดียวกันเลยพี่กี้อริสมันนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะฮะ
3: โอ้คิดถึงแกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงนี้ให้นะฮะใจไม่ด้านพอจากพี่กี้อริสมันก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้เลยค่ะน้องเพชรฟังอยู่แต่จำไม่ได้มันยาวเหลือเกิน
2: เข้าใจมันยาวมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ปับบุ้งอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกๆคนเลยค่ะน้องเพชรที่ฟัง FM 95ในขณะนี้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ครับขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ผักบุ้งมินบุรีขอเพลงใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอคือสมัยก่อนเนี่ยคืออะไรนะเห็นเขาว่ากันว่าเวลาพิกกี้อริสมันเขาร้องเพลงใช่ไหมอารมณ์เหมือนอมลูกอมฮอนคูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอมไปร้องไปนะครับแต่ว่าความจริงไม่น่าใช่แต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงของเขาพิกกี้อะพิกกี้ตอนนี้ครับขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยผมขอเอาเพลงพิกกี้ไว้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับจัดไป

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: นะครับผมจัดไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับนี่มีประสาททรายจากคุณอาสุรศรีใจไม่ด้านพอนะฮะจากพิกกี้อริสมันพงเรืองรองถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับคนเดียวนะครับพิติกชิโร่ง่ายเกินไปนะครับจากวงหินเหล็กไฟทั้ง4เพลงนะจัดไปยุค80-90ชัดๆเน้นๆทักทายนะครับไปทาง Facebook LTM FM 95พี่สุคุณกาบเชิงน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ CEO สวนยางแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปครับบทเพลงจากวง Silly Fool นะครับนี่ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะฮะจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Live มีใครบ้างไหนดูสิสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงพี่คุณชายบอยคนเดิมพี่มอนเรียโอโรคาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มงคลนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความที่รัวสติกเกอร์มาให้พี่ CEO สนยางจากน้องคายนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความคุณมาณตอนนี้นะครับชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช้างเพื่อ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาแล้วพิสุนะฮะพี่น้องมังกรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ตี2ถึงตี5เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit นะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันฮะ02-248-1366ครับขอบคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบว่าเพิ่มนะครับซ่าไม่เหมือนใครฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับในชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลา 4:42 นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม 2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้ Story ขี้เหงานะครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีครับทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงคุณพี่อาทิตย์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยพี่สุคนนะครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าพี่เพลฟ้าหรือว่าพี่ปลายฟ้านับดาวพี่นับดาวปลายฟ้านะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาเจอกันตีสี่เนี่ยจริงๆนะฮะพี่รัชนีพี่เกรียงศักดิ์ทักทายนะครับพี่นันทานี่แล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครอีกพี่บันเทาพี่นันทาพี่จรูนพี่มังกรนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันนะฮะอะไรนะพี่บันเทาบอกว่าสดกาแฟค่ะนะครับสดกาแฟหมายถึงพี่บันเทาหรือว่าผมถ้าผมสดตอนนี้ผมว่าน่าจะไปนอนประมาณนั้นแหละฮะบ่ายสามบ่ายสี่หายไปวันหนึ่งเต็มๆนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับผมนะฮะเจ้าป้ายขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอีก2เพลงจบไปมักอ้ายไรเดอร์จากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็แพงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนั่นเองนะครับในจากสปปลาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัตรในชั่วโมงที่3คุณชายบอยคนเดิมนะครับคุณยายออดสามย่านพี่ปลายฟ้าคุณพี่เทวาบลาใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุทัศน์น้องมังกรพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อิริสาด้วยนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าอ้าวจวดๆๆแล้วฮะนี่จัดไปเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเป็นเพลงสบายๆนะตามสไตล์ฟังแล้วรับรองว่านอนหลับพักผ่อนฝันดีแน่นอนนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนจัดไปทั้ง4เพลงมี Sky Variety นะครับกับพี่ปีเตอร์ Fortify แล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตอาสยามนะครับนักรบนิรนามนะครับพี่แมงปอชนทิชาคิดถึงบ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับจัดให้ตามคำขอหลังไมค์ด้วยนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ไหนขอดูซิมีใครบ้างพี่สุมาลาพี่สุภัทราพี่การกล้วยพี่เกษมนะครับพี่ไพศีคุณยายออดสามย่านน้องนัทพงศ์น้องนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เพชรช่วงสุดท้ายแล้วครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านที่เข้ามาส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ฮะซากอ้อยจากวงโซคูวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5 กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

รุณสวัสดิ์พี่น้องยามเช้าอรุณสวัสดิ์ต้องเช้าพี่น้องจะยามสายเป็นไปไม่ได้นะคะที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตมัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรที่พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect พี่น้องก็ทักมานะคะสวัสดียามเช้าส่งสติกเกอร์ส่งโบกมือบ๊ายบายแล้วแต่พี่น้องอยากจะส่งมาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขสันต์สดใสมีเมตตากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยหัวใจที่ส่งถึงบุรีรัตน์เนี่ยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านมีเงินในครอบครองมีทองอยู่ในเก๊อั้นขนาดนั้นคุณรู้ฟังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเอาเข้าไปน่ารักเป็นที่สุดถัดมานะคะคุณสุนะคะทักมาจากประเทศนอกโน่นมาจากยุโรปนะคะคุณหานไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะคุณรัตนาโนจิตคุณสิริวิไลพรีสุวรรณคุณมูคุณสุนันทาสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์อำนาจวงคุณทองถามมาเรื่องทองทำไมลงอุ้ยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดยากเลยคิดเนี่ยถ้าเมื่อทองลงสมมตินะถ้าทองลงน้ำมันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ทองก็ลงน้ำมันก็ลงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งลงด้วยบิตคอยก็ลงเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยฝากแบงค์นี่แหละธนาคารกลางเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟ้ออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนั่นคือของแพงไงแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลย4ตัวผสมผสานปนเปกันแล้วถามว่าซื้อหรือยังบุรีรัตน์ไม่บอกเพราะมันเป็นความลับจริงๆคุณลูกกวางความลับเนี่ยนะคะเมื่อยังลับอยู่ไม่ได้เปิดเผยก็ยังเป็นความลับมันจะไม่เหมือนของลับของลับให้โชว์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นของลับอ่านนานแต่เช้าเลยนะคะเอ้าวันนี้ในอดีตนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ.2457รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2484รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหฤทัยวายณพระตำหนักในประเทศอังกฤษนี่คือเหตุการณ์สำคัญนะคะในวันนี้เมื่อย้อนไปในอดีตคราวนี้พี่น้องถามว่าโอ้ยพี่แมม

แค่นั้นเหรอพอเหรอยังสวัสดีค่ะคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณวิสูตรสวัสดีนะจ๊ะอันคนนี้ขาประจำนะคะคุณนกน้อยในกรงทองบอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณสุพัทราธาราเย็นกุลนะคะคนนี้อยู่ร่อนพิบูลคุณนวพรศรีสัมพันธ์สวัสดีจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนรักเข้ากันหมดแหละคุณอเกนเจริญพรนะคะคนนี้อยู่พะเยาเห็นไหมฉันจำได้คุณนิ่มคุณนิ่มร้านส้มตำหกครกอยู่แปดริ้วถ้าหลวงพ่อโสธรหันไปทางทิศตะวันออกร้านคุณนิ่มห่างไปสักประมาณ2กิโลหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาเป็นคนเหนือคุณผู้ฟังเป็นคนพะเยาดิฉันก็จำแม่นเนาะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกประกาศว่าจะมีฝนน่ะบริเวณประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยที่แรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็คือจะตกแต่มันจะลดลงนะจากช่วงก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่อ่าวไทยเนี่ยนะคะคลื่นลมก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็จุดเดิมๆนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมาก็มีพังงาระนองแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีฝนค่อนข้างชุกแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแรงพี่น้องก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้หน้าโยกเลยแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะมาคุณผู้ฟังทักต่อทักต่อเป็นช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณอนุภาพวรรณวิโกบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่ประจำการแล้วนะคะคุณนฤมลชูมนสักวันต้องเป็นวันของเราโอ้แน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16สวัสดีค่ะคุณสำราญจิ๋วรักษาทักทายต่อนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยาคุณสำเร็จทุมมีเกตนะคะดิฉันพยายามจะอ่านทุกๆชื่อคือเห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะแต่บางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดนะจึงชวนไปอร่อยเด็ดเอตโตโลบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องมื้อนี้ทำอะไรกินดีนะสิ้นเดือนนะขนมจีนดีกว่าขนมจีนน้ำปลาต้มอันไม่ใช่ขนมจีนใส่น้ำปลาไม่ใช่พี่น้องนะคะขนมจีนน้ำปลาต้มเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นชาวระยองเป็นน้ำซุปใสๆรสชาติเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็หัวน้ำปลาแท้ทำง่ายเร็วมากไม่ต้องโขกเครื่องแกงให้ยุ่งยากวุ่นวายชนิดที่แม่ฝาชีตื่นไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้ตั้งน้ำในหม้อรอจนเดือดจัดจากนั้นมาเลยสมุนไพรมาแล้วจ้าสมุนไพรแปลว่าลูกน้องของป่าไงก็ใส่ไปเลยข่าทุบตะไคร้ทุบหอมบุบแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยประเดประดังใส่ลงไปจนกระทั่งหอมหึงเฮ้ยไม่ใช่หอมฉุยคุณผู้ฟังพอน้ำมันเดือดพุ่งบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บใส่ปลาเลยค่ะปลาสดนี่แหละปลาทูปลาอินทรีปลากระพงปลาแดงแล้วแต่จะใส่ทั้งตัวก็เอาเลยต้องตัวเล็กหน่อยนะแต่จะหั่นเป็นบ้องๆแล้วใส่ลงไปต้มก็ได้แต่เมื่อใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยนะคะอย่ามือสนอย่าเอาทัพพีลงไปคนหรือไปวนในภาษาปากใต้เป็นเด็ดขาดเลยก็ห้ามคนจนกว่าปลาจะสุกเพื่อกันกลิ่นคาวเนี่ยนะคะรอเดือดอีกทีหนึ่งปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ชิมรสให้ความเค็มกลมกล่อมและหอมน้ำปลาตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ถนัดใส่น้ำตาลทรายคืออาหารทุกชนิดเนี่ยดิฉันเลี่ยงน้ำตาลทรายได้ดิฉันเลี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะตักวิตลงไปก็เอาแค่ปลายช้อนชา

หวานหวานมากๆนี่ตัดขานะหวานนี่ลงตีนขึ้นตาไปตับอุ้ยคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะแล้วระหว่างที่ดิฉันขี้โมนี่ก็ระวังน้ำแกงรอน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งหยิบเขียงมาวางเลยซอยกระชายพริกขี้หนูซอยลงไปผักชีฝรั่งซอยลงไปหอมแดงซอยลงไปอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังหันซ้ายหันขวานิดนึงตอนที่น้ำแกงใสๆในหม้อเนี่ยเดือดดีแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการต่อไปคือการตักเสิร์ฟตักน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาราดลงไปบนเส้นขนมจีนยิ่งถ้าได้แป้งสดนี่แม่มันปึ้งขนาดเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปไอ้ย่าทานได้ยังเราต้องทำน้ำปรุงนะถ้วยน้อยๆที่เด็ดมากๆนะสักถ้วยหนึ่งเผื่อเติมมีกระชายซอยมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงหั่นผักชีฝรั่งใส่ลงหม้อแต่ตรงนี้เราซอยเข้าไปอีกแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปในถ้วยนะถ้วยน้อยๆบรรจงนะเอาไว้ตักเพิ่มพระเจ้าประคุณเอ้ยแม่เจ้าประคุณด้วยอร่อยขึ้นสวรรค์เลยอะน้ำแกงใสนะแต่มันได้อรรถรสของการรับทานนะเออมีขนมจีนน่าราดอุ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยอร่อยนะเพลงนี้เขาบอกว่าอยากตามไปบ้านแม่ยี่สายขายหอยน้าแดงเนี่ยขายข้าวต้มมัดเสื้อผ้าแพรแบกดินกินมีสารพัดแก้มแดงอุ้มแตงเต็มมือนั่นดูของกินไม่พอยังดูแก้มสาวด้วยนะคะบทเพลงนี้คุณเสรีขับร้องนะคะชื่อว่าอยากตามไปบ้านอยากตามไหมฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดช่วงนี้พักสักครู่เพื่อฟังเพลงค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2นั่นคือช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก็เตือนเลยพี่น้องเตือนเลยพี่บ้านนะอาพอเท่าไม่เท่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นะคะโอ้โหห้ามผลิตไอ้ผลิตนี่คงจะยากอยู่ห้ามเผยแพร่อันนี้ก็คงจะยากอยู่ไอ้แชร์ต่อนี่ถนัดค่ะแชร์ต่อนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะลามกเด็กทั้งที่ทำเพื่อการแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการล้วงการแอบเป็นการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวทั้งเจตนาก็ดีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเข้าข่ายความผิดหลายมาตราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดครอบครองด้วยนะเอ้ยอย่าคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยนะคะคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าส่งต่ออุ้ยเขาส่งมาเราส่งต่ออันแน่นะแบ่งปันแบบนี้นะคะจำคุก3ปีถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่แชร์ไม่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารทุกประเภทแม้เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่โทษจำคุกเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะเสียได้ตังค์พี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำปักได้ไปว่าไม่ควรทำนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคราวนี้มาอีกตัวนึงเลยเขาเตือนกันให้จงหนักตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยมีญาติก็ไปประมาณสายหมู่ไปถึงได้ก็โอ้โหเอาหน้าผากจิ้มเข้าไปให้เขากระแทกด้วยทองเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องให้สายหมู่กระแทกอ่ะนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็ขยี้ให้ทองเขาบอกว่าเนี่ยนะทองเนี่ยมันจะหายลึกเข้าไปในสมองชั้นนู่นชั้นนี้ชั้นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาทองเนี่ยนะคะแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาขยี้ในมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองคำเปลว 99.99 เขาก็หายเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันไม่ได้จบตรงนั้นตอนนี้นะคะมันเป็นฟอยสีทองทำมาผลิตมาคล้ายกับทองคำเปลวโฆษณาก็เกินจริงว่าเน็ตเลยบอกกินเข้าไปแล้วมันจะเด้งทุกอวัยวะทุกสัดส่วนอะไรเด้งก็ไม่รู้แต่แน่ๆนี่ให้ระวังให้จงหนักเลยถ้าเด้งเจอมะเร็งนี่โอ้ยยะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพวกทองฟู้ดเกรดเนี่ยนำมาแปะมาโปะบนอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเขาทำเพื่อทำให้เกิดความสวยงามทำเพื่อให้ราคาขายเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ได้ขายธรรมดาขายความเข้าใจผิดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะแบกความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะคะแจ้งสายด่วนสคบเลย1166 1166คราวนี้หลายคนก็เถียงพวกช่างเถียงนี่ก็เก่งจริงนะเก่งกว่าสคบว่างั้นเถอะเฮ้ยกินได้โบราณเขาก็กินตำรับยาโบราณนี่เขาก็แปะทองอันนั้นเนี่ยเป็นทอง

99.99เขาไว้แปะพวกยาประเภทยาหอมยาสมุนไพรชนิดเม็ดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเนี่ยค่ะสัมผัสกับอากาศมันก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ถามว่าเอ้าแล้วทองที่บริโภคนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคือเขาผลิตตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าดูลึกเข้าไปมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีรสไม่ให้ทั้งรสไม่ให้ทั้งกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่ดูดซึมแต่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระนั่นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหเหลืองยังกระทองทาประมาณนั้นนะคะส่วนทองคำเปลวอ่ะที่เขาติดองค์พระกันเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังผสมสารตะกั่วทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยแท้ที่สำคัญซวยหนักเลยเจอทองเขียวทองเขียวคืออะไรทองเขียวก็คือทองคำเปลวนี่แหละแต่เป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์เป็นทองที่หลอมมีโลหะผสมราคาถูกอันนี้อันตรายหนักเลยพอๆกับฟอยล์สีทองที่แอบอ้างว่าเป็นทองคำเปลวมาตรฐาน 99.99% เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะทำอะไรนี่ต้องใช้ความคิดเยอะๆคือต้องมีสมองไว้กันกรองอ่ะอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีมือถือทุกคนก็เสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ต้องให้เอ๊ะก่อนถูกไหมต้องเอ๊ะก่อนประมาณนั้นคราวนี้อีกเอ๊ะหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้โหคนเฒ่าเลยอยู่บ้านอยู่บ้านสองคนตายายก็มีอยู่คนเดียวก็มีให้ระวังเลยค่ะรถเล่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพราคานี่สูงลิ่วเมื่อก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมพวกรถเล่เนี่ยเขาจะมีคุคุก็คือกะละมังถังอ่ะเออสีดำๆอ่ะแล้วก็ตะเวนไปแลกหมาไงเออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ทำแล้วเหตุนี้เนี่ยนะคะเกิดในจังหวัดภาคอีสานใต้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกลุ่มรถเล่ก็เข้ามาหว่านล้อมให้ซื้อหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาแต่เป็นหมอนนวดไฟฟ้าตายายก็พยายามปฏิเสธแต่เมื่อถูกกดดันเมื่อถูกพูดหว่านล้อมบอกเอ้ายายตาจนนี่ยายตาก็ฮึดเอาอย่างนี้ละกันให้ผ่อนเดือนละ11,000เอ้ยไม่ใช่1,100นะ1,100บาทเอา4เดือนไปเลยผู้สูงอายุก็เห็นเอ้ยแล้วก็ถูกดีซื้อก็ได้วะประมาณนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อหวังที่จะช่วยไอ้เจ้ารถเร่เนี่ยคุณผู้ฟังแต่มันคือมิจฉาชีพราคา 1,100 เนี่ยนะคะต้องจ่ายรวมหมอนไฟฟ้าเนี่ย 4,400 ไม่หมดมันบอกว่าในเมื่อผ่อนขอมีค่าธรรมเนียมอีก150อ้าวผู้สูงอายุก็เซ็นทำสงกันสัญญาเรียบร้อยลูกหลานกลับบ้านตอนเย็นเทบหงายก็เลยโทรไปถามไอ้เจ้าทีมขายมิจฉาชีพนี่แหละมิจฉาชีพนี่มันจะทำอะไรล่ะมันก็ขู่สิถ้าจะคืนสินค้าต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทอันเมื่อกี้นี่ 4,400 บวก 1,500 เอ้ยบวก150นี่บวกเข้าไปอีก 2,000 ไอ้ยาพร้อมกันนั้นมันท้าเลยค่ะบอกว่านี่มันมีพวกเป็นพี่ตำรวจไปคุยกันโรงพักไหมอันประมาณนั้นถ้าเจอแบบนี้นะพี่น้องนะอย่าได้คิดกลัวเป็นเด็ดขาดไปโรงพักแจ้งความเลยข้อหานะคะตั้งไปเลยเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับแจ้งสคบถึงกลโกงเหล่านี้ให้สคบช่วยตรวจสอบด้วยนะคะโอ้ยพูดถึงคนเฒ่าพาคนเฒ่าเที่ยวดีกว่าพยุงกันเที่ยวเที่ยวหน้าฝนนี่แหละชวนเที่ยวเมืองอ่างทองเมืองพระใหญ่ที่โดดเด่นด้วยวัดวาอารามที่อลังการและชุมชนโบราณที่มีเสน่ห์สายบุญสายโมไปนี่เลยค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญแลนด์มาร์คที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงที่เชื่อกันว่าหากใช้มือนะสัมผัสกับปลายนิ้วของหลวงพ่อเนี่ยจะเจริญนะคะอีกวัดหนึ่งอำเภอโพทองนะคะวัดขุนอินทร

ประมูลเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไชยาทองค์ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวขจีเงียบสงบหมดไปแล้ว

ยังอัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นวัดสวยศิลปะล้านนาที่มาอยู่ในภาคกลางต้องไปเยี่ยมชมที่วัดแสงธรรมโพธิญาณส่วนจุดชุมชนโบราณต้องไปเช็คอินยอดฮิตเลยแฟนคลับดิฉันอยู่เยอะมากที่นี่ยกมือหน่อยตลาดศาลเจ้าโรงทองนะคะตลาดไม้เก่าแก่อายุกว่า100ปีแหล่งรวมของชอบของพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าทั้งหลายขนมไทยโบราณเกสรลำเจียขนมลูกเต๋าขนมไข่ปลาทำสดใหม่จากเต๋าคุณผู้ฟังเอ้ยสายรับทานนี่นะอ่างทองนี่เขาขึ้นชื่อเมนูปลาแม่น้ำนี่แหละสดรสชาติจัดจ้านกุ้งเผาและอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพี่น้องดิฉันเชียร์ขนาดนี้ไปเที่ยวเถอะนะคอยนางที่อ่างทองเชิญรับฟังค่ะ

พลงเพราะค่ะคนเปิดเพราะกว่าอุ๊ยตายแล้วทักทายพี่น้องก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องงอนมีงอนนะคะพี่น้องที่นี่งอนเก่งนะคะสวัสดีสำหรับการทักทายมาทางLTM FM 95เช้านี้และเป็นคนแรกนะคะนั่นคือคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวันนีตามมาอีกคุณประสิทธิ์ชนะรบอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรการิเทพคุณสุไก่ทอดไม่ต้องบรรยายแล้วว่าอยู่ตรงไหนคนดังทั้งจังหวัดตราดไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็จันแรมคุณจันแรมโล่งอากาศนะคะแล้วก็คุณออยคุณเมตตาเทพชูคุณสมชาวชำนาญราชคนนี้สุรัตน์ท่านี่นี่นะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลคุณปริชัดปัญญาคุณกัจฉมนแก้วเรืองคุณอาคมสมมอคุณโจใจดีจากจังหวัดคุณโจใจดีเหรอคุณโจใจดีดิฉันจำได้นะว่าอยู่ตลาดรถไฟสงขลาไหมนะคิดว่าไม่ผิดอะค่ะคิดว่ายังไงไม่ผิดเอ้าคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มรายงานมาว่าที่8ริ้วฝนตกช่วงนี้พี่แหม่มไม่ได้ไป8ริ้วนะหยุดไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวถูกหวยอีกว่าไปคุณมาลัยคนนนนะคะแล้วก็คุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันตามต่อด้วยคุณจินจินคุณโคมสันโดษคุณอานิชคงประพันธ์แล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงนะคะทักทายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานี่คุณผู้ฟังใจร่มๆนะนี่มันพุ่งคุณผู้ฟังพุ่งกันแบบว่ารวยไม่ไหวแล้วฟิ้งประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่พุ่งนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห่วงเลยว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยพุ่งสะสมที่ 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็น 86.7% ของ GDP ทั้งนี้มีผลจากพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการตามอินฟลูเอนเซอร์สร้างปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจะทำงานพอมีเงินก็ใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือวิชัวแบงก์ที่เป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งทำให้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงสินเชื่อที่มากับความพร้อมที่จะเสี่ยงคล้ายกับจีนที่มีการกู้ยืมออนไลน์ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มีธนาคารดิจิตอลปล่อยกู้ง่ายแต่โอกาสจะคืนดอกและต้นยากถึงยากที่สุดรวยไม่ไหวลูกฟี่ต่อคุณผู้ฟังเครดิตบูโรบริษัทเครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิด NPL สถานการณ์หนี้เสียในส่วนของสินเชื่อบ้านและรถยนต์มีหนี้เสียรวมกันทะลุ 5.1 แสนล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่1.22 ล้านล้านบาทคุณผู้ฟังมันสูงมากเลยสินเชื่อที่เยอะๆเนี่ยนะคะคือสินเชื่อรถยนต์หนี้เสียมีอยู่ถึง 2.7 แสนล้านบาทรถยนต์นะตามต่อมาด้วยหนี้บ้านนี่แหละยอดหนี้สูงสุด 2.4 แสนล้านบาทตามต่อมานะคุณผู้ฟังนะเมื่อมันมีหนี้เสียเยอะสถาบันการเงินก็เลยเข้มงวดและปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อที่เป็นบัญชีใหม่ๆสูงสุดท่ามกลางการซื้อที่เปราะบางรวมทั้งคนไทยเนี่ยนะคะมีรายได้ไม่ทันกับค่าครองชีพสะท้อนให้เห็นภาวะที่หนักหน่วงของครัวเรือนไทยมองเวลาคุณผู้ฟังโอ้ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่แหม่มมีเพลงหน้าฮักอยู่ก่อที่เหมาะกับวัยรุ่นยามเกษียณอั้นมีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยต้องฟังนะเขาบอกว่าบาดเจ็บที่หัวบาดเจ็บที่

มันเจ็บที่น้องมาฮ้องว่าลุงเข้าใจก่อเพลงนี้ชื่อว่าฮ้องไอ้ได้ก่อเชิญรับฟังค่ะ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: โอ้โหคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นี้ก็รายงานกันไปในเรื่องของเศรษฐกิจให้ระวังให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องคะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีถามมาเรื่องผมตัดทรงนี้ที่ไหนอุ้ยตัดแถวนี้แหละง่ายนิดเดียวเอาขันน้ำอ่ะครอบขันในห้องน้ำนะห้องน้ำวัดยิ่งดีครอบแล้วก็ตัดตามนั่นแหละคุณผู้ฟังได้ว่าเป็นทรงนี้นี่คุณผู้ฟังสิงคโปร์โควิดพุ่งหมื่นกว่ารายจากที่เป็นหลักพันในสัปดาห์ก่อนแต่เป็นหลักพันปลายๆนะคะคาดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยลดลงสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์โควิด NB 1.8.1 มันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิมแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอจะยังรับมือได้ถ้าสิงคโปร์รับปากแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นสารขันยากพี่น้องในไทยก็พบโควิดเหมือนกันนะคะเป็นสายพันธุ์นี้แหละสายพันธุ์เดียวกันโดยเป็นสายพันธุ์หลักที่แตกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อ่ะคิดง่ายๆนะคะแต่ไม่พบหลักฐานว่าอะไรทำให้โรคนี้ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเก่าล่าสุดก็พบป่วยสะสมนะคะประมาณ 3,642 คนเสียชีวิต1ศพมาต่อที่เชื้ออีโบลามั่งดูเหมือนชื่อไม่เพราะนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอีโบลาไม่ใช่อีอย่างอื่นคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นกว่า 1,077 คนเสียชีวิตอย่างน้อย254คนในจำนวนนี้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังความรักเหมือนยาขมจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สวัสดียามหกโมงเช้านิดนิดนะคะเป็นช่วงที่สองของรายการและท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่เคารพนะคะฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่กับที่นี่แหละ LTM FM 95นะคะกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครนี่เลยยิงขึ้นดาวเทียมเป็นแม่ข่ายจากนั้นปูพรมลงเท่านั้นยังไม่พอนะคะฟังได้ทั่วโลกด้วยนะคะกับรายการข่าวจริงข่าวตรงโดยแม่มบุรีรัตน์จามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านผู้ฟังรับฟังได้ทางวิทยุแล้วก็รับชมนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมื่อเบรกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศคุณผู้ฟังก็ทวงมาว่าวันนี้หัวดิฉันทำไมกุดขนาดนี้อ๋อคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยวิ่งดิฉันไปวิ่งคุณผู้ฟังวิ่งนี่แหละไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรที่ไหนคราวนี้วิ่งหลายวันเข้าสิอุ้ยวิ่งด้วยความมันแล้วอากาศเนี่ยนะคะถึงฝนจะตกแต่มันอ้าวนะคะมันอ้าวเหงื่อก็ออกสิพอเหงื่อออกเกิดอะไรขึ้นน่ะผดค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นผดที่หัวเด็กใช่ไหมเวลาหน้าร้อนแต่ดิฉันเนี่ยเป็นผดขึ้นหัวคนแก่คุณผู้ฟังเอ้ยมันคันแล้วมันเกาบ่ได้ดอกมันจะถลอก

อกเปิกไปกว่าเก่าเพราะว่าหนังคนแก่เนี่ยนะคะมันบางไงเออเฮ้ยทำยังไงล่ะก็ทายาก็แล้วไปหาหมอก็แล้วเออเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะอู้รายงานสุขภาพให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบก่อนว่าสุขภาพของดิฉันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตรวจมวลร่างกายนะตรวจทั้งตัวเลยคุณผู้ฟังขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็จับมันจะมีไฟฟ้าวิ่งปืดปัดปืดปัดปืดปัดตั้งแต่เท้าขึ้นมามือมือขึ้นไปหัวหัวลงมาท้องแล้วก็รายงานผลออกมาใช่ไหมปรากฏว่าดิฉันเนี่ยมีอายุเท่ากับคนอายุต้องคนแหละไม่ใช่หมาเท่ากับมนุษย์อายุนะ47ปีดิฉันก็ปลื้มปริ่มมากเลยระหว่างนั้นดิฉันก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยไทยทอยก็ขึ้นข้างหูก็ขึ้นหมอบอกเอายาไปทาดิฉันก็เอากลับมาทาคุณผู้ฟังมันไม่หายเพราะว่าดิฉันไม่ได้หยุดวิ่งเลยเพราะดิฉันวิ่งเสร็จใช่ไหมคะวิ่งเนี่ยประมาณวันนึงก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าดิฉันก็อยู่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะก็คือไปยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดเสร็จโดท่านุ้นท่านี้เสร็จนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปต่อด้วยการวิ่งมั่งเดินมั่งแต่ยังไม่ถึงคานเพราะว่ายังมีแรงอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ยิมโดยการเวทเพราะคาร์ดิโอด้วยกันวิ่งแล้วใช่ไหมคะก็ไปเวทต่อโดยไม่ได้อาบน้ำเข้ายิมไปก็เอาเลยอุ้ยมันเลยคุณผู้ฟังซัดเข้าไปอีก 2-3 ชั่วโมงโม้กับเพื่อนด้วย ประมาณนั้นแล้วถึงจะอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็หมักหมมเซมันก็หลายวันเซสุดท้ายท้ายที่สุดละทายาก็ไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายเภสัชก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อคุณหมอหรอกคุณหมอไม่แม่นเท่าบอกทำยังไงหายพี่ไปตัดผมเลยหัวพี่อ่ะมันสุดๆแล้วพี่ก็เลยได้ผมทรงนี้มานะคะก็รายงานให้ท่านทั้งหลายทราบตามนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงดิฉันก็บรรยายด้วยบูมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยใช่ไหมบรรยายไปเรื่องค่าเงินดอลลาร์เงินเยนนู่นนี่นั่นเงินหยวนว่าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มาเป็นน้าของดิฉันเองน้าเล็กวันชนีช่วยชูโดยมีนรินเป็นผู้กำกับไว้นั่นคือแบมลงมาจากเวทีก่อนแน่นะลงมาจากวูมก่อนน้าเนี่ยส่งสาก้าสาก้านี่คือทุเรียนสาลิกานะคะเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยซึ่งมีต้นกำเนิดแล้วก็ปลูกมากที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายคนงง GI ไงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการมีคำขวัญ นะคะในท้องถิ่นว่ามาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังหานี่นะลักษณะนะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นผลค่อนข้างที่จะกลมลูกใหญ่กว่าแอปเปิ้ลสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ล้มอ่ะไส้นี่เป็นสีสนิมบริเวณแกนกลางของผลเนี่ยนะคะคือไส้ทุเรียนเนี่ยจะมีออกสีน้ำตาลแดงคล้ายๆสนิมเนี่ยทุกผลเลยนี่คือของแท้แล้วก็เปลือกบางแกะง่ายน้ำสั้นเมล็ดรีบเนื้อหนาคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสีทองเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยสัมผัสนุ่มครีมมี่คล้ายๆกับรับทานไอศครีมที่หวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ฉุนเลยนะคะปีนึงมีครั้งเดียวก็เนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงมิถุนาของทุกปีผลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งถึงสองกิโลต่อลูกราคาขายเหรอเขาขายกันเป็นกล่องแล้วแต่ขนาดผลแล้วก็การจัดการของแต่ละสวนหลักพันน่ะนั่นเลยค่ะนลินค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วนาเล็กเขาก็เล่ามาให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าประมาณว่านาลินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปซ่อมหลังคาดิฉันก็สงสัยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือการมีนาลินคือการมีทุกอย่างของชีวิตประเภทภรรยาสั่งนาลินทำตามในทุกประการแล้วที่สำคัญนะคะนาเล็กนี่เขาก็ไปทำบุญด้วยคุณผู้ฟังวัดบางทงวัดบางทงนะคะทงเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเป็นวัดใหญ่นะ

แล้วก็มีงานทำบุญใหญ่นั่นเล็กเขาก็ไปทำบุญที่วัดบางธงวัดบางธงเนี่ยนะคะคือวัดมหาธาตุวชิระมงคลคุณผู้ฟังชื่อเดิมนี่ชื่อวัดบางธงโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภอเอ่าลึกพี่น้องถ้าได้ไปนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังสวยเหลือเกินวัดนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานนามวิสุงคามเสมาสีมานะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังแล้วก็โดยรอบของวัดนะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ยเรียงรายอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติด้วยคุณผู้ฟังคะงดงามเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปชมประมาณนี้มองเวลาแล้วพักสักครู่นะคะพักสักครู่ดิฉันขอเวลาไปรับทานซากาสาลิกาแป๊บหนึ่งจ้ะ

วายเพลงเพราะนะคะจัดไปสองเพลงเลยนะคะมอบแด่พี่น้องที่รักทุกคนโดยเฉพาะนาเล็กบอกมาด้วยว่ารู้ไหมจะกินปูนรินจะกินปลานรินลงเลนะจะกินหอยนรินไปขุดนะหลังคาบ้านรั่วช่วงนี้ฝนตกกระบี่หนักนรินค่ะปีนขึ้นไปทำหลังคากันฝนใช่เลยนรินเป็นทุกอย่างของนาเล็กส่วนนาเล็กเป็นคนชี้นิ้วบอกนรินนี่คุณผู้ฟังมีฝาชีต้องหาให้ได้แบบนี้นะจ๊ะเอาทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาทาวนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณอุไรจริตงามคุณหมูคุณเกณฑิกาพาแซ่บบอกอยากตัดทรงผมพี่แหม่มอุดโตก็บอกแล้วไงว่าเอาขันน้ำของวัดนะที่อื่นไม่แม่นเอาขันน้ำครอบหัวแล้วตัด

ก็นินทามานะคะบอกว่ามั่นมากนะพี่มั่นหน้ามากเลยมั่นหัวด้วยค่ะอยากตัดบ้างเออจากคนชื่อแม่เหมือนกันนะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะคะคุณรุ่งทิวาจ๋าตัดเลยนะคะคุณสมทรงจิตประสานบอกแป้ตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้ชอบเพลงที่พี่แหม่มเปิดมากเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวหามาให้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกคิดถึงพี่แหม่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณรัชนีกรรุจิวรวงศ์สวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่แหม่มกล้าอ่านข่าวการเมืองไหมไม่กล้าว้าวมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่าเอาข่าวต่างประเทศก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาทำอะไรดิฉันนะเรามาเริ่มกันนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยมติชนมาแล้วนะคะมติชนบอกว่าลืออันนี้ลือนะลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทั้มถกปมยูเรเนียมก็ลือกันสนั่นโลกเลยค่ะพอลือทีนึงทำไมหุ้นก็พวดลงแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นคุณผู้ฟังภายในเวลา2วันโอ้โหฟันกำไรกันไปเละเทะมาต่ออ้าวลืมอ่านมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะอันนี้ข่าวนี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องอ่านคุณผู้ฟังสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสคือถึงแม้จะปิดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ได้ดีทันทีทันควันมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเก็บกระตังในกระเป๋าไว้เยอะๆนะจ๊ะมาที่ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศบอกว่าสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจอเปิดฮอร์มุสคือแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละอาการหนักสาหัสสากรรจ์ว่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันแพงค่าเงินก็สุดไม่ได้สุดเฉพาะชาติที่เขารบกันแต่มันสุดไปทั่วโลกเลยแบงก์ชาติศรีลังกาสุดอั้นนะคะขึ้นดอกเบี้ยพวดเดียวเลย 1% หลังจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะกดดันค่าเงินแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และเริ่มคุกคามเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีสู่ระดับ 8.75% ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5% ขณะที่ธนาคารคลานขอโทษค่ะขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับธนาคารกลางฟิลิปปินส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่นอกวาระการประชุมตามกันไปคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาดอกเบี้ยขึ้นอะไรลงล่ะทองคำไงเนี่ยข่าวเนี้ยจะมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ดีดขึ้นเมื่อข่าวยุติเนี่ยสงครามคือการหยุดยิงแค่60วันคือ2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อบีบให้ต้องรักษาเสถียรภาพค่าเงินมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงกดดันดุลบัญชีต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเรานี่แหละคุณผู้ฟังเผชิญกับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงมากกว่า 40% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นชัดเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเงินรูเปียคุณผู้ฟังอยากคิดอะไรนะคะดิฉันก็จะตามอ่านตามเนี้ยเงินรูเปียเป็นค่าเงินของอินโดนีเซียนะคะก็สุดเงินรูปีของอินเตอร์เดียบแดนพลตะก็สุดเงินเปโซของฟิลิปปินส์ก็อ่อนค่าอย่างหนักปรับลด 4.5 ถึง 6.5% นับจากสงคราม

ขณะที่เงินรูปีอีกรูนึงแล้วศรีลังกาก็อ่อนค่า 4% มีทั้งรูเปียรูปีคุณผู้ฟังมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนี่คุณผู้ฟังเฮ้ยหัวใจจะวายเป็นข่าวนะอยู่ๆมันก็เงียบใช่ไหมข่าวเนี่ยนะคะพอมันมีข่าวขึ้นมาคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแรงสังเกตเลยนะดิฉันทำข่าวมาด้วยประสบการณ์ชีวิตนะเวลามีข่าวใช่ไหมมันก็มีพอไม่มีมันเงียบเงียบเมื่อไหร่เงียบเกิน3วันเมื่อนั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆจะมาในบัดดลและแล้วข่าวนี้ก็มาพออ้อค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องต้องข่าวสดค่ะพออ้อมองครับขอโทษชนดับนั่นนะคะลั่นพร้อมส่งเสียลูกชายไรเดอร์พบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานะคะโอ้โหไหว้สวยเลยเป็นการไหว้ขอโทษคุณผู้ฟังนะจากนายจรงเกาะเหมาะเออคนนี้ต้องไปดูประวัติโอ้โหเส้นทางนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอึ้งนะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านอีกฉบับหนึ่งมีมาด้วยต้องอ่านไทยรัฐไทยรัฐนี่บอกเดอต่อยคาวัดอีย่าคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหช่างภาพไทยรัฐเก่งมากเลยอ่ะได้ตอนที่กำลังแบบหงายท้องตีลังการ่วงโดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวหงายปางยางอ่ะเออประมาณนั้นคุณผู้ฟังอันไหนนะกรณีของนายจันลงเหมาะกับซึ่งก็เป็นผอ.นะสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษปปช.ปปช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะขับรถพุ่งชนไรเดอร์นายศรนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีชนแล้วลากจนแขนขาดจากนั้นเสียชีวิตคาถนนต่างระดับตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายจรงเนี่ยนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแถมในรถนะคะยังพกพาเหล้านะอีก1แบนจากนั้นก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโดนแจ้ง3ข้อหา1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเออ3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมคุณผู้ฟังผอ.ปปช.ก็บอกแล้วไงว่าประวัติคุณผู้ฟังไปดูประวัติการทำงานนะเออรับแค่1ข้อหาภาคเศษ2ข้อหาคุณผู้ฟังแต่ที่สุดเนี่ยนะคุณรู้ฟังเชื่อมาผอ.ก็ปฏิเสธอ่ะภาคเศษก็แปลว่าปฏิเสธกึ่งๆอ่ะกึ่งๆจะรับกึ่งๆจะปฏิเสธอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าภาคเศษนะคะเป็นภาษากฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ได้หนีแล้วก็จะไปงานศพนี่เห็นไหมเห็นช่องทางกฎหมายที่เขาจะเลี่ยงแล้วมั้ยที่จะไม่ติดคุกติดตารางอ่ะเออแล้วก็จะไปรับลูกของไรเดอร์เนี่ยมาดูแลนะแล้วก็นี่ไม่มีเลยการจะสมอ้างขับแทนไม่มีแต่มันมีภาพจากคลิปที่ถ่ายกันแบบทั้งมุมสูงมุมเตี้ยมุมขนานโอ้สารพัดมุมย้อนแย้งกับคำให้การรับสารภาพเอ้ยย้อนแย้งกับคำให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แห่กันมาเป็นบิ๊กตำรวจทั้งนั้นพี่น้องอย่างยิ่งเมื่อวานค่ำนะไปงานศพถูกชกปากเลือดไหลเลยพี่น้องแล้วก็หงายท้องปังยังอ่ะด้านทนายที่เขามาด้วยกันเขาบอกว่าหมัดของเพื่อนไรเดอร์คนนี้มีราคาอันคุณรู้ฟังโอ้โหลีลาลวดลายร้ายกาจยิ่งต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าลวดลายลีลาทางกฎหมายร้ายกาจยิ่งเห็นไหมเห็นไหมขณะที่ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปหลังจากเหตุการณ์ชื่อว่านายธำรงพรมเศษผอ.ปป

0: คนนี้ก็อ้างว่าเป็นญาตินะก็จากนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ดูตำรวจเขาจะทำยังไงในการดำเนินคดี
1: อุตะตกใจหมดเลยข่าวมาบอกว่าผอ.คนนี้ได้รับการโยกย้ายเมื่อวันที่29พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้ให้นายจรงเกาะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษ

ใหญ่กว่าในแง่ของการดูแลนะคือสำนักใหญ่กว่าเออเงินมากกว่าเป็นหมื่นอันโอ้โหโดยให้มีผลทันทีท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะยังหนักเลยในหมู่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนั่นแหละเออเนื่องจากเป็นสำนักที่ต้องดูแลคดีที่สำคัญและนายจรงเนี่ยนะคะกำลังถูกจ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันไปไอ้ยะปปช.นี่ปะทึกสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆพี่น้องนะก็เลยเกิดคำถามไงคำถามกับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรปราบทุจริตปปช.ได้ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้มันไม่ได้ทุจริตพี่น้องแต่มันคือนะแล้วถ้าคนในองค์กรน่ะทำกระทำการเยี่ยงนี้เนี่ยแล้วอวยกันขนาดนี้นี่นะพี่น้องนะเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะโอ้โหเพลงอะไรถึงจะดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกพี่น้องดิฉันก็เป็นคนโง่งมนะดิฉันก็อ่านข่าวไปตามนี้แหละเอ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยเพลงดีเลยพี่น้องมาแล้วนะคะจัดไป1เพลง

ด้วยรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่อใหญ่ทรัมป์ค่ะไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินทุนฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาหลังข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่ตัวของสหรัฐเองที่อ้างว่าจะบริจาค 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จ่ายสักแผ่นนีเดียวรวมถึงกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่เคยประวรณาว่าจะบริจาคไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เงียบกริบการบูรณะการประเมินเบื้องต้นสำหรับเขตฉนวนกาซาหลังจากที่ถูกทลายทำลายสิ้นในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่มีสหรัฐเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังอย่างเปิดเผยต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องบูรณะต่อเนื่องยาวนานต้องใช้คำว่าต่อเนื่องและยาวนานถึง10ปีท่ามกลางความยากลำบากด้านมนุษยธรรมนั่นคือสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลเขาจับมือกันทำลาย

รายงานต่อนะคะจากสปุตนิกสื่อของรัสเซียระบุเลยนะคะว่าปากีสถานเนี่ยเทดอลลาร์แล้วหันกลับมาใช้หยวนเพื่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแต่ระดับเกือบ 25% เป็นสัญญาณการค้าปลีกและการปลีกตัวออกจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนค่ะจะเป็นศูนย์ของการเคลียร์ลิ่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองเครดิตผ่านแพนด้าบอนด์มูลค่าก็ประมาณสัก250ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องเข้าถึงนะสภาพคล่องจากจีนโดยตรงที่เน่าๆแน่ๆนั่นคือดอลลาร์ค่ะแล้วก็จัดให้หยวน1เพลงนี้ชื่อว่ารักกับพี่ดีแน่นะจ๊ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: น่าดีใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นช่วงอีอีอาอาตมุตมีปุ๊กปิ๊กกระตลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอ๊ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าไม่มีใครเลยมองคุณเป็นศัตรูและนินทาว่าร้ายแสดงว่าคุณยังสำคัญไม่พอ จริงมะ แสดงว่าแสงยังไม่พอว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจที่นิ่งมองเห็นอะไรก็ให้กว้างสุดและลึกลงไปให้สุดเหวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จดังประสงค์ทุกประการขอให้สิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมคนรักเจ้านายเอ็นดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กันที่ชั้นวิรวันวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศรี
2: ครับผมแล้วก็มีคุณฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีรายเยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถิ่นเฉาะคุณฟุนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกเนตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายมันยังหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้ครับอาจารย์
1: หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีเราก็มีอยู่แยะๆไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบไปปัญหาอะไรรู้เปล่าเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท
2: ่านครับเป็นยังไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอาจารย์อยู่เมืองนนท์ไหมหรือไปเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ก็อยู่แถวนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
3: ยังมีแสงแดดอยู่ตั้งแต่เช้า
1: อ๋อมีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
1: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ดีไปอย่างนะคะค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
3: เราไปถึงแม่ของเดลต้า
1: ใช่ค่ะ
3: แม่ของเดลต้านี่มีความสำคัญกับเวียดนามมาก
1: ค
3: ่ะต้องใช้คำว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่ของเดลต้
1: าน
3: ะฮะผลไม้90%
1: โอ้ค่ะ